0: ประชาชนการซื้อขายบุหรี่เถื่อนและบุหรี่ไฟฟ้าผ่านออนไลน์มีโทษทั้งจำและปรับขอให้ตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการตกเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการกระทำผิดกฎหมายพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
1: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
2: ลามินยามาโตรุกริมเส้นดาวรุ่งทีมชาติสเปนและบาร์เซโลนายักษ์ใหญ่แห่งศึกลูกหนังลาลิก้าสเปนเพิ่มเกียรติประวัติอันยอดเยี่ยมส่วนตัวหลังประสบความสำเร็จคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีในศึกลาลิก้าฤดูกาล 2025-2026 จากฟอร์มอันยอดเยี่ยมและมีบทบาทสำคัญในการพาทีมเจ้าบุญทุ่มคว้าแชมป์ลีกสูงสุดแดนกระทิงดูเป็นสมัยที่2ติดต่อกันโดยเจ้าเตะวัย18ปีทำผลงานชิ้นโบแดนด้วยการยิง16ประตูและ12แอสซิสต์จากการลงสนามทั้งหมด28นัดพร้อมกับช่วยให้ทีมของฮันซิฟิกป้องกันแชมป์ลาลิก้าได้สำเร็จและเป็นแชมป์สมัยที่29ในประวัติศาสตร์สโมสรอีกด้วยผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกลีก B กลุ่ม B6 ยูเครน U17 แพ้รัสเซีย U17 2-3ผลการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติคู่ที่น่าสนใจเบลเยียมชนะตูนิเซียที่เหลือ10คน5-0โรมาเนียชนะเวลส์2-1โปรตุเกสที่เหลือ10คนชนะชิลีที่เหลือ10คนเท่ากัน2-1สหรัฐอเมริกาแพ้เยอรมนี1-2สวิตเซอร์แลนด์เสมอออสเตรเลีย1-1โบลิเวียแพ้สกอตแลนด์0-4อังกฤษชนะนิวซีแลนด์1-0และปานามาเสมอบอสเนีย1-1สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
3: ความล้มเหลวไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่เป็นบทเรียนที่มีค่าที่ฝึกให้เราต้องปรับปรุงและแก้ไขในจุดที่บกพร่องอยู่เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ุกเหยียบเยื้องยุรญาติพระบาทแม่อุ่นปกแผ่ประชาไทยให้สุขสันต์อีกพระหัตถ์ทรงยื่นมาดับจาบันทั่วเขตขันอบอุ่นใจในพระกรุณาการบัดนี้พระองค์เสด็จสวรรค์นับคืนวัน93พระพรรษาโอ้พระพันปีหลวงของปวงประชา24ตุลาน้อมอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกสวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเช้าวันอาทิตย์7มิถุนายน2569 7โมง5นาทีโดยประมาณแล้วก็กลับมาพูดคุยกันเหมือนเดิมนะครับในเช้าๆสบายๆแบบนี้วันอาทิตย์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นวันครอบครัวนะครับคุณผู้ฟังหลายคนก็ใช้เวลาช่วงนี้อยู่กับครอบครัวบางท่านบางคนก็เดินทางไปท่องเที่ยวแล้วก็บางคนก็ทำกิจกรรมร่วมกันภายในบ้านนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่7แล้วถ้าเราจะดูในมิติของการใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ก็คือรัฐบาลออกให้ 60% ส่วนประชาชนออก 40% เนี่ยนะฮะหลายคนบอกก็ตอบโจทย์เพราะว่าก็ช่วยเหลือในเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆได้เป็นอย่างดีขณะเดียวกันฝากฝั่งเสียงของผู้ประกอบการร้านค้าโชห่วยร้านค้าชุมชนต่างๆก็บอกว่ามีผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอยเนี่ยเยอะเพิ่มมากขึ้นนะครับอีกเรื่องนึงที่รัฐบาลเขาเป็นห่วงนะครับคุณฟังก็คือการที่นำในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยไปแลกเป็นเงินสดตรงนี้มีความผิดทางกฎหมายนะครับแล้วก็ออกมาแจ้งเตือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีอัตราโทษในการที่จะจำคุกแล้วก็ปรับด้วยในกรณีดังกล่าวเดี๋ยวสักครู่นึงเรามาอัปเดตกันนะครับวันนี้นะคุณผู้ฟังขอเริ่มต้นกันที่เรื่องราวที่ทุกท่านได้ติดตามกันนั่นก็คือเรื่องของความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงล่าสุดนะครับทางด้านของคุณสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านก็ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานจัดสร้างพระเมรุมาตรนะครับณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงก็บอกว่าณตอนนี้นะครับการดำเนินงานมีความคืบหน้าเป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยการจัดสร้างพระเมรุมาตรแล้วก็สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จไปร้อยละ 23.65 โดยวางรากฐานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับงานโครงสร้างคืบหน้าร้อยละ50นะครับส่วนงานสถาปัตยกรรมคืบหน้าร้อยละ10ขณะที่พระที่นั่งทรงธรรมดำเนินงานโครงสร้างแล้วเสร็จร้อยละ60ส่วนศาลาลูกขุนทับเกษตรและทิมนะครับมีความคืบหน้าตามแผนงานที่ได้มีการพูดคุยแล้วก็วางแผนกันไว้ก่อนหน้านี้ส่วนงานด้านศิลปกรรมการประดับพระเมรุมาตรงานจิตรกรรมและงานประติมากรรมอันนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานนะครับส่วนงานสร้างพระโกฏจันทร์พระหีบจันทร์ช่อไม้จันทร์พระโกฏพระบรมอัฐิและเครื่องสังเคตได้มีการออกแบบแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยขณะที่การบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานและเครื่องประกอบอยู่ระหว่างการอนุรักษ์ด้วยวิธีวิทยาศาสตร์และตกแต่งรายละเอียดงานประณีตศิลป์นะครับซึ่งนอกจากนี้สำนักงานช่าง10หมู่กรมศิลปากรยังได้มีการจัดทำพัดรองสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิพัดรองสำหรับการถวายบรรพชิตจีนยวนและย่ามโดยสถาบันสิริกิติ์เป็นผู้รับผิดชอบการปักผ้านั่นเองอันนี้ก็คือความคืบหน้าที่ทางด้านคุณสุภจีได้มีการลงพื้นที่ไปติดตามการดำเนินงานเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็จะให้แล้วเสร็จคิดว่าภายในเดือนกันยายนนี้นะครับก็งานพระราชพิธีการถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็จะมีขึ้นในช่วงของกลางเดือนธันวาคมขณะเดียวกันนะครับพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าจากทั่วทุกสารทิศต่างก็เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
ในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขณะนี้ก็เป็นจำนวนมากแล้วก็เนืองแน่นในทุกๆวันกรุงเทพมหานครรวมถึงสำนักพระราชวังและกำลังพลจิตอาสาของกองทัพบกยังคงให้การดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับไปดูกันต่อคุณผู้ฟังครับในส่วนของชายแดนไทยกัมพูชาล่าสุดนะครับในช่วงของปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก่อนวันเสาร์นี้เองทางด้านของกองทัพภาคที่2ได้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับก็คือกรณีการปรากฏคลิปวิดีโอทหารกัมพูชาในสื่อสังคมออนไลน์บริเวณบันไดทางขึ้นด้านล่างปราสาทคณาซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับโดยมีการกล่าวอ้างว่าทหารกัมพูชาได้มีการนำกำลังพลเจาะทางขึ้นบริเวณปราสาทคณานะฮะในลักษณะของการยังเชิงการดูลาดเหลาต่างๆตรงนี้นะครับในส่วนของกองทัพภาคที่2ได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเป็นที่เรียบร้อยมีข้อมูลแล้วก็รายละเอียดดังนี้นะครับเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องว่าปัจจุบันพื้นที่บริเวณปราสาทคานาอยู่ภายใต้การควบคุมของฝั่งไทยโดยกำลังพลของไทยนะครับได้มีการวางกำลังทหารควบคุมพื้นที่และภูมิประเทศสำคัญไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งจากผลการปฏิบัติการที่ผ่านมาฝ่ายไทยได้มีการทำลายกระเช้าลำเลียงกำลังพลและสิ่งอุปกรณ์ตลอดจนได้มีการเผาทำลายบันไดไม้จากจุดด้านบนที่ฝ่ายไทยยึดครองลงไปจนถึงจุดพักกลางซึ่งเป็นระยะทางประมาณ250เมตรนะครับสำหรับบันไดไม้ที่ยังคงเหลืออยู่เนี่ยเป็นช่วงจากจุดพักกลางลงไปถึงบันไดด้านล่างระยะทางประมาณ200เมตรซึ่งอยู่ในฝั่งพื้นที่ของกัมพูชาและบริเวณดังกล่าวเป็นที่ตั้งของฐานปฏิบัติการทหารกัมพูชาที่ใช้ในส่วนของควบคุมเส้นทางการขึ้นลงในพื้นที่นะครับดังนั้นเนี่ยคลิปวิดีโอที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์น่าจะเป็นการบันทึกภาพจากบริเวณฐานปฏิบัติการของฝั่งกัมพูชาเองโดยยังไม่มีการปรากฏหลักฐานหรือภาพยืนยันว่ามีกำลังพลทหารกัมพูชาเคลื่อนขึ้นมาบนพื้นที่หน้าผาแต่อย่างใดนะครับอย่างไรก็ตามในส่วนของกองทัพที่2นะครับก็ยังคงรักษาความมั่นคงอย่างเข้มงวดโดยได้มีการติดตั้งลวดหนามตลอดแนวขอบผาและจุดเฝ้าระวังนะครับรวมถึงมีการจัดสรรที่มั่นดัดแปลงให้มีความแข็งแรงพร้อมสามารถปฏิบัติภารกิจในการตอบโต้ได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ที่ส่งผลต่อความมั่นคงหรือว่าอธิปไตยของประเทศทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังนิดนึงกองทัพภาคที่2ก็มีการขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับ อยากจะให้ใช้วิจารณญาณในการรับส่งต่อข้อมูลข่าวสารต่างๆโดยขอให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือได้เท่านั้นก็เพื่อเป็นการป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนแล้วก็ข้อมูลที่ผิดพลาดนั่นเองนะครับอันนี้ก็นำมาฝากกันในช่วงต้นรายการคุณฟังเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับเราไปพักฟังเพลงกันดีกว่าและเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารในช่วงต่อไปของรายการมีเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสนะครับในเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69มาฝากกันด้วยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพักกันสักแป๊บหนึ่งครับ

อกาสดีเวทีของเยาวชนไทยหัวใจรักดนตรีกลับมาแล้วอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่กับการประกวดดนตรีสากลร่วมสมัยในโครงการคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5สืบสานบรรเลงรักพิทักษ์องค์ราชันชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทุนการศึกษารวมกว่า 400,000 บาทกองทัพบกและบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเชิญชวนทีมเยาวชนอายุ 12-18 ปีเข้าร่วมการประกวดในนามวงดนตรีของโรงเรียนหรือสถานศึกษาสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-12 มิถุนายน 2500

เลยเนี่ยนะฮะก็ซื้อของใช้ของกินบางคนก็ซื้อในส่วนของปลากระป๋องในส่วนของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็ในส่วนของสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพต่างๆเนี่ยนะฮะก็ถือว่าตรงตามนโยบายของรัฐบาลที่ก็มีการช่วยเหลือในเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนคราวนี้มันมีในเรื่องของการที่รัฐบาลเขามีความห่วงใยแล้วก็เพื่อเป็นการป้องกันนะครับคนนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ก็คือการนำโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยไปสแกนแลกเป็นเงินสดตรงนี้คุณผู้ฟังครับล่าสุดในส่วนของรัฐบาลได้ออกมากล่าวถึงประเด็นดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยบอกว่าการกระทำในลักษณะดังกล่าวรูปแบบดังกล่าวเนี่ยมันผิดวัตถุประสงค์นะครับซึ่งโครงการต่างๆที่รัฐบาลออกมาก็อยากจะให้มีการจับจ่ายใช้สอยเพื่อที่ต้องการจะให้เม็ดเงินเนี่ยมีการกระจายไปยังร้านค้าชุมชนแล้วก็มีการที่จะเป็นการลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนแต่ว่าถ้าสมมติว่านำไปแลกเป็นเงินสดเนี่ยอันนี้มีโทษแล้วก็มีความผิดทางกฎหมายฐานช่อโกงนะฮะเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา341เนี่ยนะฮะก็ในกรณีที่มีใครหรือว่าในกรณีที่ร้านค้ามีการชักชวนมีการโพสต์ในข้อความชวนว่าสามารถที่จะนำมาแลกเป็นเงินสดได้อันนี้เข้าข่ายความผิดทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับซึ่งรัฐบาลได้มีการให้มีการติดตามตรวจสอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างใกล้ชิดโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยนะฮะก็มีการตรวจสอบถ้าสมมติว่ามีการกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็จะมีการระงับการจ่ายเงินให้กับร้านค้าดังกล่าวด้วยแล้วก็จะไม่ให้เข้ารับสิทธิ์อื่นๆในโครงการของรัฐและทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีการชดเชยเงินคืนรัฐซึ่งนอกจากนี้นะครับผู้โพสต์ข้อความเชิญชวนแลกสิทธิ์เป็นเงินสดอย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับจะถูกส่งข้อมูลให้กับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับซึ่งหากพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตการผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสกันได้นะครับคุณผู้ฟังที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ที่สายด่วน1569หรือจะเป็นในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นเบอร์สายด่วนเหมือนกันนะครับ1559ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็มีวัตถุประสงค์อย่างที่บอกไปว่าเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากผลกระทบวิกฤตความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งมันก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เรื่องของพลังงานเรื่องของค่าครองชีพมันพุ่งสูงขึ้นแต่ไอการที่จะนำไปแลกเป็นเงินสดผิดวัตถุประสงค์เข้าข่ายช่อโกงก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับถ้าเกิดเขามีการตรวจสอบแล้วเจอการกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวที่ผมได้พูดไปก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับเอามาดูอีกหนึ่งข่าวดีกันบ้างนะครับในส่วนของคณะรัฐมนตรีหรือว่าการประชุมครม.ล่าสุดเขามีการเห็นชอบการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบันเนี่ยต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ใหม่ทุกคนนะฮะอันนี้เน้นย้ำเลยว่าจะต้องมีการยืนยันลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ใหม่ทุกคนเพื่อให้ภาครัฐตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ซึ่งการเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะครับก็เริ่มมาตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่4แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็จะยาวไปถึงวันที่21มิถุนายน2569คราวนี้ช่องทางการลงทะเบียนนะคุณผู้ฟังฟังดีๆนะก็มีหลากหลายช่องทางด้วยกันก็ไม่ว่าจะเป็นที่แอปพลิเคชันเป๋าตังนี่ช่องทางที่1ต่อมาคือแอปทางรัฐช่องทางที่2นะครับต่อมาคือเว็บไซต์ของโครงการก็คือเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือในส่วนของ ATM ธนาคารกรุงไทยแล้วก็สุดท้ายก็คือหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารนะฮะซึ่งเขาก็จะมีการเปิดรับลงทะเบียนแล้วก็จะมีการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคม2569ฟังกันอีกครั้งนะครับเปิดลงทะเบียน4ถึง21มิถุนายนหลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมหลังจากนั้นผู้ที่ผ่านคุณสมบัติแล้วก็ยืนยันตัวตนแล้วจะได้รับสิทธิ์อะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทต่อคนต่อเดือนนะครับส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคน3เดือนอันนี้นะฮะแล้วก็มีการสนับสนุนค่าเดินทางขนส่งสาธารณะสูงสุด750บาทต่อคนต่อเดือนสนับสนุนในเรื่องของค่าไฟฟ้านะครับสูงสุด315บาทต่อครัวเรือนแล้วก็ต่อเดือนนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของค่าประปาสนับสนุนสูงสุด100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนด้วยนะฮะคราวนี้สำหรับคุณส
บัติของ

ผู้ที่จะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69เนี่ยนะครับก็คือต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีนะครับเงินฝากรวมไม่เกิน 100,000 บาทไม่มีบัตรเครดิตไม่มีสินเชื่อรวมเกิน 100,000 บาทแล้วก็มีทรัพย์สินตามเกณฑ์ที่รัฐบาลหรือว่ากระทรวงการคลังได้มีการกำหนดไว้คราวนี้เน้นย้ำนะครับว่าผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมหากไม่สามารถยืนยันสิทธิ์ภายในกำหนดอาจจะไม่สามารถรับสิทธิ์ต่อเนื่องได้ดังนั้นก็ต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ใหม่ทุกคนนะครับสอบถามติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงการคลังนะครับอันนี้นำมาพูดคุยกันเชื่อว่าน่าจะอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนหลายคนหลายท่านเลยทีเดียวนะฮะไปดูกันต่อนะคุณผู้ฟังสำหรับแฟนกีฬาเอาใจแฟนบอลกันสักนิดหนึ่งฟุตบอลโลก2026เนี่ยนะฮะกำลังจะเปิดฉากในฐานะ World Cup ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาโอว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะฮะทั้งจำนวนทีมการแข่งขันระบบน็อกเอาท์แบบใหม่แล้วก็การเป็นเจ้าภาพร่วม3ประเทศคุณผู้ฟังรวมถึงมีความท้าทายเรื่องของการเดินทางสภาพอากาศแล้วก็เวลาการถ่ายทอดสดที่แฟนฟุตบอลไทยอาจจะต้องเตรียมตัวในการที่จะรับมือในการดูเนี่ยนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะอิงเวลาของอีกซีกทวีปหนึ่งนะครับมันก็จะไม่ตรงกับเวลาของไทยเท่าไหร่นักเนี่ยนะฮะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เนี่ยนะครับกำหนดเปิดการแข่งขันก็คือระหว่างวันที่11ถึง19กรกฎาคมนี้เนี่ยนะฮะรวมระยะเวลา39วันโดยถือว่าเป็นฟุตบอลโลกครั้งที่23แล้วก็เป็นครั้งแรกที่มีประเทศเจ้าภาพร่วมกันถึง3ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกนะฮะนับเป็นการขยายขอบเขตการจัดการแข่งขันในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนว่ากันอย่างนั้นคราวนี้นะคุณผู้ฟังที่เขาบอกว่าแฟนฟุตบอลไทยต้องเตรียมตัวรับมือก็เพราะเรื่องของการถ่ายทอดสดเรื่องของเขตเวลาต่างๆเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยการถ่ายทอดก็จะอยู่ประเทศที่เขามีการจัดอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือซึ่งก็ช้ากว่าเวลาประเทศไทยประมาณ 11-15 ชั่วโมงนะครับโปรแกรมการแข่งขันส่วนใหญ่ก็มีการกำหนดให้อยู่ในช่วงของดึกจนถึงเช้ามืดตามเวลาประเทศไทยหลายคู่เริ่มการแข่งขันตั้งแต่เวลาประมาณ 14:00 จนถึงเวลา 18:00 โมงเช้าบางวันอาจจะมีเกมต่อเนื่องจนถึงช่วงสาย 11:00 โมงเลยทีเดียวเนี่ยนะฮะก็ต้องวางแผนกันให้ดีเพราะว่าแฟนฟุตบอลส่วนใหญ่นะครับนอกจากน้องๆเด็กๆเยาวชนแล้วก็เราท่านๆเนี่ยนะฮะวัยทำงานบางคนโอ้โหดูบอลโลกซะดึกดื่นนะฮะเช้าไปทำงานนี่เพลียเลยก็ต้องวางแผนในเรื่องของการดูบอลกันให้ดีคราวนี้นะครับคุณฟังเขาบอกว่าเต็งแชมป์แล้วก็ดาวเด่นที่หลายคนจับตามองเนี่ยก็ถูกยกให้กับสเปนแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับถูกยกให้เป็นสองตัวเต็งสำคัญในการคว้าแชมป์โลกนะครับจากคุณภาพของนักเตะแล้วก็ผลงานเขาดูย้อนหลังในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทีมชาติสเปนเนี่ยขับเคลื่อนด้วยนักเตะสายเลือดใหม่นำทัพโดยดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างลามินยามานนะฮะซึ่งพร้อมจะมาลงสนามสั่นสะเทือนแล้วก็สร้างตำนานบนเวทีโลกนะครับในเรื่องของฟุตบอลโลกขณะที่ทีมชาติฝรั่งเศสอันนี้ก็แกร่งไม่แพ้กันนะครับยังคงความน่ากลัวด้วยขุมกำลังที่แข็งแกร่งรอบด้านภายใต้แกนนำของซูเปอร์สตาร์ชั้นนำอย่างเอ็มบัปเป้เนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับว่าบอลโลกครั้งที่23นี้ใครคว้าแชมป์ไปนะครับ39วันเชื่อว่าในส่วนของแฟนบอลไทยเนี่ยน่าจะติดตามกันบางคนเป็นแฟนคลับก็ติดตามกันทุกแมตช์เนี่ยนะฮะเรื่องของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดเดี๋ยวเราต้องติดตามกันนะครับว่าประเทศไทยจะเป็นอย่างไรแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่มีความห่วงใยแล้วก็อยากจะเน้นย้ำนะครับเรื่องของการชมกีฬาเพื่อความสนุกสนานนะครับโดยไม่มีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องคุณผู้ฟังก็อยากจะให้บอลโลกเนี่ยโปร่งใสแล้วก็เป็นไปอย่างที่มีความตั้งใจกันจริงๆเนี่ยนะครับช่วงท้ายที่สุดของรายการคุณผู้ฟังครับอีกหนึ่งโครงการดีๆรับช่วงของการเปิดเทอมเนี่ยนะฮะสำหรับโครงการประกวดดนตรีร่วมสมัยคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีนี้เป็นปีที่5แล้วนะครับซึ่งกองทัพบกร่วมกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเชิญชวนทีมเยาวชนนะครับสมัครในนามโรงเรียน 12-15 คนรวมผู้ควบคุมทีมอีก2คนสามารถที่จะส่งเป็นเดโมเนี่ยนะฮะเข้ามาเพื่อทำการสมัครได้ที่ LINE@Kita underscore award หรือว่าจะติดตามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมนะครับคุณสมบัติเงื่อนไขการเข้าร่วมการประกวดนะครับก็ติดตามกันได้ที่
Facebook Fanpage ของคีตะวัฒนศิลป์หรือจะเป็นที่เว็บไซต์ของ kitamusicaward.com ก็ได้เช่นเดียวกันเนี่ยนะฮะก็เปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่12มิถุนายนนี้ก็รีบหน่อยนะครับโค้งสุดท้ายของการรับสมัครแล้วนะครับล่ำลาแล้วครับคุณผู้ฟังวันนี้เวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนได้ใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ผมณัฐจันทรังสีพร้อมทีมงานลาแล้วครับสวัสดีครับ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist Non-Stop
2: สวัสดีวันอาทิตย์พักผ่อนให้เต็มอิ่มอีกหนึ่งวันแล้วเตรียมพร้อมเริ่มต้นทำงานในวันพรุ่งนี้นะคะ
3: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
4: EFM News EFM News
5: เราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยช่วยเหลือลูกหนี้ในโครงการคุณสู้เราช่วยและพักทรัพย์พักหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางสักครู่มาติดตามค่ะ
2: 7วัน7วัน7วันB Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่ B Quick 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิก B Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่ B Quick ทุกสาขาสอบถามโทร1153ทันทีเพื่อลด300เพื่อคุณ
3: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมันทำถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเง
5: ื่
6: อนไขก
5: ่
6: อนต
5: ั
6: ดส
5: ิน
6: ใจทำประก
5: ัน
7: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ในโครงการคุณสู้เราช่วยและพักทรัพย์พักหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
9: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.กล่าวว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาพลังงานในตลาดโลกผันผวนผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่สูงกำลังซื้อของประชาชนได้รับแรงกดดันจากค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นรายได้ที่มีแนวโน้มลดลงส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้รวมถึงลูกหนี้ในโครงการคุณสู้เราช่วยที่อยู่ในช่วงรอยต่อของการปรับเพิ่มค่างวดแบบขั้นบันไดตามเงื่อนไขของโครงการและลูกหนี้ในโครงการพักทรัพย์พักหนี้ที่ใกล้ครบกำหนดระยะเวลาการซื้อทรัพย์สินคืนธปท.จึงขอความร่วมมือธนาคารพาณิชย์บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินเฉพาะกิจและผู้ประกอบการธุรกิจภายใต้การกำกับของธปท.เร่งให้ความช่วยเหลือลูกหนี้อธิโครงการคุณสู้เราช่วยให้ธนาคารพาณิชย์และผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับของธปท.พิจารณาคงค่างวดให้กับลูกหนี้ในมาตรการจ่ายตรงคงทรัพย์รวมทั้งพิจารณาให้ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบและค้างชำระค่างวดอยู่ในโครงการต่อไปได้นานขึ้นและโครงการพักทรัพย์พักหนี้ให้ผู้ประกอบธุรกิจโอนทรัพย์สินมาชำระหนี้โดยสามารถซื้อคืนได้ในเวลาที่กำหนดภายใต้กรอบหลักการมีทรัพย์เพิ่มเติมสภาพคล่องเป็นต้นเพื่อให้ลูกหนี้รักษาทรัพย์สินไว้ได้ทั้งนี้สำหรับลูกหนี้ที่ยังมีสภาพคล่องขอให้ดำเนินการชำระหนี้หรือซื้อคืนทรัพย์สินตามเงื่อนไขปกติเพื่อให้สามารถปิดจบหนี้หรือกลับมาเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้เร็วขึ้นด้วยธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงจังหวัดสระแก้วบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกวาดล้างแรงงานต่างด้าวเถื่อนพื้นที่ชายแดนคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
10: พันเอกสุชยานศรีตระกูลรองผอ.รมน.จังหวัดสระแก้วฝ่ายทหารกองกำลังบูรพาและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ร่วมกันทำการระดมกวาดล้างแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายพื้นที่ตลาดโรงเกลือและพื้นที่อำเภอชายแดนโดยรอบโดยการเข้าตรวจสอบกวาดล้างแรงงานต่างด้าวในครั้งนี้ปฏิบัติการด้วยความระมัดระวังและรัดกุมโดยเจ้าหน้าที่ได้กระจายกำลังเข้าตรวจสอบตามพื้นที่เป้าหมายต่างๆร้านค้าภายในตลาดโรงเกลืออย่างละเอียดซึ่งสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้7รายจึงนำส่งสถานีตำรวจภูธรคลองลึกเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและผลักดันกลับประเทศต่อไปชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
11: ขับขี่ปลอดภัยลดการใช้โทรศัพท์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา9นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: จบการเสนอข่าว

0: แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: มานำชีวิตจนไม่กล้าพูดความจริงไม่กล้าทำสิ่งที่ถูกเพราะกลัวเขาจะไม่พอใจกลัวเสียความสัมพันธ์กลัวเสียบรรยากาศสุดท้ายยอมเก็บยอมฝืนปัญหาจึงค้างอยู่ในใจแล้วค่อยๆบานปลายในครอบครัวเห็นลูกทำผิดไม่กล้าบอกหรือไม่รู้ว่าจะบอกยังไงเพราะกลัวลูกจะโกรธผลก็คือเกิดความเสียหายเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ก็ไม่กล้าทักเพราะกลัวจะเสียหน้าผลก็คือปัญหาลุกลามนี่แหละคือคำว่าพรั่นพรึงเกินอย่าเสียสัจจะอย่าละทิ้งญาติอย่าห่างนักปราชญ์อย่าขาดทำบุญสี่วลีนี้คือหลักคำชีวิตชีวิตคนเราจะมั่นคงได้จะต้องมีทั้งความจริงใจคนของใจครูของใจและความดีของใจอย่าเสียสัจจะสัจจะคือราคาความเป็นคนพูดแล้วต้องทำทำแล้วต้องจริงคนเราถ้าเสียคำบ่อยเข้าบ่อยเข้าจะเสียความเชื่อใจยิ่งกว่าเสียเงินเสียทองนัดแล้วไม่ไปรับปากไม่ทำวันนี้อาจจะดูเป็นเรื่องเล็กแต่ถ้าสะสมไปวันหนึ่งจะไม่มีใครกล้าเชื่อถือเสียของยังพอหาใหม่ได้แต่เสียสัจจะหาคนที่จะเชื่อใจยากอย่าละทิ้งญาติอย่าลืมคนใกล้ตัวในวันที่เรายุ่งหรือสำเร็จพยายามเราล้มเหลวคนที่จะรับเราได้มักจะเป็นคนในครอบครัวบางคนดีกับคนนอกแต่ร้ายกับคนในบ้านสุดท้ายแม้มีคนมากแต่ก็จะไม่เหลือใครด้วยความจริงใจตอนเรามีความสุขใครอยู่กับเราไม่สำคัญสำคัญตอนเราลำบากใครเคียงข้างเราเราเองก็ไม่ได้ใช่คนสำคัญสำหรับทุกคนทุกคนก็ไม่ได้สำคัญสำหรับเราฉะนั้นในชีวิตต้องพิจารณาดีๆว่าเราควรจะให้ความสำคัญกับใครบ้างในชีวิตอย่าห่างนักปราชญ์อยู่ใกล้คนดีคนมีปัญญาคนมีความสุขชีวิตก็จะค่อยๆดีขึ้นตามอาเซวนาจะพาลานังบัณฑิตานันจะเซวนาปูชาจะปูชนียานังเยตัมมังคารมุตตะมังอยู่ใกล้คนดีคนมีความสุขก็ถือว่าเป็นมงคลของชีวิตเลือกคนที่เราอยู่ด้วยแล้วทำให้เรานี่ดีขึ้นประการต่อมาอย่าขาดทำบุญถ้าพูดถึงบุญก็ไม่ใช่แค่การทำบุญใส่บาตร แต่คือการทำความดีในทุกๆวันช่วยเหลือแบ่งปันให้อภัยสิ่งเล็กๆเหล่านี้คือบุญที่คอยหล่อเลี้ยงใจเราดูคนมีบุญนั้นดูไม่ยากดูว่าหน้าเนี่ยบอกบุญรับไหมคนมีบุญใจก็จะเบาบุญคือกำลังที่จะพาให้เรารอดมีสัจจะจะทำให้คนเชื่อถือไม่ทิ้งญาติจะมีคนรักอยู่ใกล้นักปราชญ์ชีวิตก็จะเจริญไม่ขาดบุญจิตใจก็จะสงบอย่าส่งเสริมรุนแรงอย่ายื้อแย่งผลประโยชน์อย่าเพ่งเล็งแต่โทษอย่าเกลี้ยกล่อมโทษใครสี่วลีนี้คือวิธีที่จะทำให้สังคมนั้นสงบเย็นอย่าส่งเสริมรุนแรงความรุนแรงไม่ได้เกิดจากคนคนเดียวแต่จะลุกลามเพราะคนเชียร์คนแชร์แล้วคนสนับสนุนในชีวิตจริงคำพูดประชดประนามซ้ำเติมก็เป็นความรุนแรงอีกรูปแบบหนึ่งวิธีที่จะหยุดสถานการณ์นี้ได้คือไม่ยุไม่ส่งเสริมไม่ส่งต่อไม่ซ้ำเติมเพียงแค่ไม่เติมไฟไฟก็จะดับลงเองอย่าเย้ยแย่งผลประโยชน์คือการเตือนให้รู้จักความพอดีและการได้มาโดยธรรมการอยู่ร่วมกันจริงอยู่การแย่งอาจจะได้มาเร็วแต่ก็จะก่อให้เกิดความเสียหายมหาศาลไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอย่าเพ่งเล็งแต่โทษข้อนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญในการอยู่ร่วมกันหากเราเพ่งแต่โทษด้วยอัตตาตัวตนด้วยความไม่ยอมกันหาทางเอาผิดคิดร้ายก็จะเกิดความเสียหายอยู่ร่ำไปเกิดอะไรขึ้นก็ลองให้เพ่งแต่ดีก่อนมองแต่ความดีของกันไว้ก็จะเกิดทางโล่งโปร่งสบายถ้าเห็นแต่โทษกันอย่างเดียวนั้นปัญหาก็ไม่จบถ้าหาทางแก้ร่วมกันมองดีด้วยกันปัญหาต่างๆก็จะจบลงได้ด้วยดีอย่าเกลี้ยวโกรธโทษใครอย่าไปอุ้มความโกรธไว้กับตัวอย่าเรียบโยนความผิดให้ใครเวลาอารมณ์มันกระทบก็ให้หยุดหายใจลึกๆก่อนค่อยๆพูดค่อยๆคิดค่อยๆพินิจพิจารณานิ่งให้สุขุมร่มลึกเพราะบางเรื่องก็ไม่ต้องไปหาคนผิดแค่หาทางออกก็พออย่าเล่นการพนันอย่าขยันสร้างหนี้อย่าพูดย่ำยีอย่าหนีปัญหาการเล่นการพนันถือเป็นอบายมุขที่ทำลายชีวิตทำลายครอบครัวทำลายทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนที่คำที่ท่านบอกเอาไว้ว่าไฟไหม้สิบหนจนปล้นเงินทองไม่น้ำตานองเท่าการพนันอย่าเอาความหวังไปฝากไว้กับการพนันเพราะมันเป็นเรื่องที่น่าเวทนาอย่างยิ่งถ้าอยากจะได้ชีวิตที่มั่นคงก็จะต้องสร้างด้วยความเพียรสร้างด้วยความอดทนด้วยการเรียนรู้พัฒนาตนอย่าขยันสร้างหนี้ขยันผิดทางคือขยันสร้างหนี้ขยันสร้างแต่ปัญหาก็ยิ่งจะทำให้ชีวิตนั้นถดถอยลงไปเรื่อยๆนี่จากความจำเป็นเอามาต่อทุนทำมาหากินก็ยังพอทนแต่นี่จากความอยากนี่จากความไม่พอนี่ก็เกิดความหายนะในชีวิตสันตุติปรมังทนังความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งความสันโดษนี่แหละคือรวยแล้วรู้จักพอก็ไม่ต้องไปกู้ใช้ชีวิตให้พอดีชีวิตจึงจะไม่ติดหนี้อย่าพูดย่ำยีสุภาษิตาจยาวาจาเอตัมมังคระมุตตมังวาจาที่ดีเป็นมงคลอย่างยิ่งอย่าหนีปัญหาปัญหาไม่หายเพราะเราหันหลังให้แต่มันจะเบาบางลงเพราะเราหันหน้าสู้กับปัญหาอัตตาเหตโนนาโถนี่แหละครับท่านตนแลเป็นที่พึ่งของตนนี่แหละคือสิ่งที่ปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันเราได้คือการฝึกตัวฝึกตนฝึกหัดดัดตนนี่แหละที่จะเป็นที่พึ่งให้กับเราตลอดรอดฟังอย่าใจร้ายตอนจบอย่ารอพบตอนจากอย่าทำง่ายเป็นยากอย่าตากผ้ากลางฝน คนเราดีกันมาตั้งนานพอถึงเวลาตอนจบกลับมาร้ายกันนี่ก็ไม่ได้เสียหายตอนแกทำความดีมาตลอดทั้งชีวิตเสียหายเพียงแค่ครั้งเดียวเรื่องเดียวก็จะทำให้ความดีที่ทำมาทั้งหมดนั้นหายไปหมดอย่ารอให้ถึงวันสุดท้ายข้อนี้สำคัญและจำเป็นที่ลูกๆหลานๆพวกเราจะได้ตระหนักโดยเฉพาะชีวิตของพ่อแม่ที่เฒ่าชะแลแก่ชรากฐินผ้าป่าพลาดแล้วปีหน้าก็ยังพอที่จะเป็นเจ้าภาพทอดใหม่ได้แต่ชีวิตของพ่อของแม่ที่เฒ่าชะแลแจ่ทลาก็ไม่รู้ว่าจะล้มหายตายจากเราไปเมื่อไหร่ถ้าใครมีพระอรหันต์ในบ้านก็เฝ้าอุปถัมภ์ค้ำชูอย่าให้ท่านเหงาลูกๆหลานๆว่างๆก็ไปทำกับข้าวกับปลาให้ท่านได้ทานทำเหมือนกับพระนี่แหละทำเหมือนกับพระถวายพระอรหันต์ให้ท่านได้มีความสุขนี่คืออย่ารอให้ถึงวันสุดท้ายอย่าขายแผ่นดินอย่ากินแผ่นฟ้าอย่าเผาผืนป่าอย่าค้าความเฉาแผ่นดินก็ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งคือมรดกของบรรพบุรุษที่แลกมาด้วยเลือดด้วยเนื้อสร้างให้ลูกให้หลานนั้นได้อยู่ดีมีความสุขอยู่ที่ไหนก็ไม่เหมือนอยู่ที่แผ่นดินไทยยิ่งถ้าเกิดมีความรู้ความสามารถอดทนเพียรพยายามก็สามารถที่จะสร้างชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองได้ไปอยู่บ้านอื่นเมืองอื่นจะขยันขันแข็งใช้ความอดทนเพียรพยายามมากสักเท่าไหร่ก็เจริญได้ยากไม่เหมือนบ้านเรายิ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาชาวต่างชาติก็หลั่งไหลกันมาดูมาเที่ยวมาชมมาสนุกสนานมาดูวัฒนธรรมถือได้ว่าประเทศเรานั้นมีซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นวัฒนธรรมเป็นจุดเด่นนำเงินเข้าบ้านเข้าเมืองเรานี่น่าภาคภูมิใจเป็นศักดิ์ศรีของคนทั้งชาติประการต่อมาอย่ากินแผ่นฟ้าฟ้าก็ไม่เคยหวงใครให้อากาศให้ฝนให้ลมให้ชีวิตแต่มนุษย์เราทั้งหลายเอาความเห็นแก่ตัวไปเบียดเบียนธรรมชาติ

ำให้พวกเราทุกคนจะต้องมารับผลผลของมันก็คือจะทำให้เราอายุสั้นลงสั้นลงอีกประการหนึ่งอย่าค้าความเฉาความเฉาก็เป็นเรื่องราวไม่ดีของผู้คนจะเกิดความผิดพลาดเราก็เอามาแชร์เอามาตีแผ่บางทีเรื่องก็ไม่เป็นเรื่องแต่ก็พยายามทำให้เฉาเพื่อให้คนเข้ามาด่าเยอะๆคนมาวิพากษ์วิจารณ์เยอะๆเพราะการที่คนเข้ามาในโซเชียลของตัวเองเยอะๆก็เป็นการได้ค่าตอบแทนได้เงินได้ทองมาก็ก่อให้เกิดเสียคุณค่าในตัวเองเกิดโทษเกิดภัยแก่ตัวแก่ตนแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับเด็กและเยาวชนนั้น เกิดความเสียหายในสังคมอย่าขายสิ่งที่หล่อเลี้ยงเราอย่าทำลายสิ่งที่ค้ำจุนชีวิตอย่าแลกความยั่งยืนกับผลประโยชน์เพียงแค่ชั่วคราวอย่ามองด้านเดียวอย่าเกี่ยวผิดหน้าอย่าหว่านผิดนาอย่าหาคนผิดอย่ามองด้านเดียวคืออย่าตัดสินอะไรด้วยข้อมูลเพียงด้านเดียวโลกนี้ไม่ได้มีเพียงแค่หน้าเดียวเหรียญยังมีสองด้านคนก็มีทั้งด้านที่เราเห็นด้านที่เขาเป็นมองด้านเดียวก็เห็นแค่เงามองหลายด้านจึงเห็นตัวตนฉะนั้นข้อมูลในยุคนี้สมัยนี้จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นที่เราจะต้องแสวงหาในการพูดเรื่องหนึ่งเรื่องใดข้อมูลจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากประการต่อมาอย่าเกี่ยวผิดหน้าคือหมายความว่าอย่าไปยุ่งผิดเรื่องยุ่งผิดคนยุ่งผิดจังหวะบางครั้งความตั้งใจดีของเรามันก็อาจจะทำผิดที่ความหวังดีของเรามันอาจจะเป็นการซ้ำเติมถ้าทำถูกเรื่องแต่ผิดเวลาก็เสียหายทำถูกเวลาแต่ถ้าผิดคนมันก็พังอย่าหว่านผิดนาเปรียบเสมือนกับการลงทุนลงแรงเมล็ดพันธุ์ที่ดีแต่ก็ไปปลูกในนาที่มันไม่เหมาะสุดท้ายมันก็ไม่ได้ผลการทำความดีก็เหมือนกันถ้าไปให้ในที่ที่ไม่เห็นคุณค่าหรือไม่พร้อมที่จะรับก็อาจกลายเป็นความเสียหายเมล็ดพันธุ์ที่ดีต้องมีดินดีความหวังดีก็ต้องมีคนเห็นค่าอย่าหาผิดคนอย่าตำหนิผิดตัวอย่าโยนความผิดโดยไม่รู้จริงสังคมทุกวันนี้มักจะเรียบหาคนผิดก่อนหาความจริงหาคนผิดมันหาง่ายแต่หาความจริงยากและคนที่ถูกกล่าวหาอาจไม่ใช่คนที่ควรถูกกล่าวโทษการกล่าวหาผิดคนไม่ใช่แค่ทำลายเขาแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการทำลายคุณธรรมไปพร้อมๆกันทั้งสี่วลีนี้สอนให้เรามีสติมีปัญญามีความรอบคอบก่อนมองก็มองให้รอบก่อนทำก็คิดให้ครบก่อนให้ก็ดูให้เหมาะก่อนโทษก็ให้รู้ความจริงอย่าขยันผิดที่อย่าดีผิดคนอย่าทนผิดใจอย่าให้ผิดการขยันผิดที่ความขยันก็เป็นคุณธรรมที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งแต่ต้องวางให้ถูกทางว่าสิ่งที่เราทำนั้นถูกทิศถูกธรรมถูกทางหรือไม่อย่าดีผิดคนความดีนั้นก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าแต่ต้องรู้จักวางให้เหมาะบางคนเอาความดีไปให้คนที่ไม่เห็นคุณค่าสุดท้ายความดีก็กลายเป็นความเจ็บปวดน้ำใจที่ให้ผิดคนในบางทีการให้ของเราเป็นการทำลายเขาอีกทางหนึ่งฉะนั้นในการอยู่กับคนจึงเป็นศิลปะที่เราท่านจะต้องเรียนรู้อย่าให้ผิดการให้เป็นบุญแต่ต้องให้ถูกเวลาให้เร็วไปเขายังไม่พร้อมให้ช้าไปเขาก็ไม่ต้องการแล้วของดีถ้ามันผิดเวลามันก็หมดคุณค่าได้เหมือนกันแม้แต่คำพูดถ้าพูดไม่ถูกการก็อาจเป็นกลายเป็นบาดแผลเป็นยาพิษให้เขา

ทั้งสี่วลีนี้จึงมีความสำคัญขยันก็ต้องมีทิศทางดีต้องมีคนทนต้องมีธรรมให้ต้องมีการจึงจะเกิดสำฤทธิ์ผลเป็นความสุขในการเกี่ยวข้องกับผู้คนด้วยความรู้ความเข้าใจในที่ทำงานที่บ้านเมื่อมีข้ออัดข้อธรรมเป็นเครื่องประคับประคองคอยเตือนใจเราก็เกิดความผาสุกฉะนั้นในท้ายที่สุดแห่งการบรรยายธรรมในวันอาทิตย์ก็มาถึงในช่วงห่วงเวลาสุดท้ายก็ขออำนวยไวพรให้ท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้แคล้วคลาดปลอดภัยทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จมีความร่มรื่นชื่นเย็นทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญจะเริ่ม

0: สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทบกเพื่อเด็กและเยาวชนพี่ยุ้ยมลินีน้อยสะอาดดำเนินรายการพี่เทพจิรเทพพวงเงินเป็นผู้คุมเสียงให้นะคะเช้าวันนี้ค่ะกับข่าวคราวที่นะคะหลายคนก็คงจะต้องรอกันอยู่ในด้านของการศึกษาค่ะก็ทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกด้วยนะคะว่าทางรัฐบาลมุ่งเสริมในด้านของการศึกษาแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเพื่อเป็นการพัฒนาคนแล้วก็เป็นการพัฒนาชาติด้วยค่ะก็จะมีในด้านของการกู้ยืมเงินนะคะปีการศึกษา2569ผ่านระบบ pre-approved ตรงนี้นะคะบอกว่าก็ใครที่เคยได้ทุนการศึกษาตรงนี้นะคะหรือไม่ก็ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์รายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปีนะคะแล้วก็การศึกษาในสาขาวิชาที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศหรือไม่ก็สาขาวิชาที่ทางกองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษด้วยเพื่อเป็นการดูแลน้องๆผู้ที่ด้อยโอกาสนะคะโดยตรงแล้วก็จะทำกันอย่างไรก็บอกว่าน้องๆ นักเรียนระดับของชั้นมัธยมศึกษาหรือไม่ก็อาชีวศึกษาที่ประสงค์อยากจะขอกู้ยืมเงินตรงนี้ก็เข้าไปที่ระบบของพรีอะพรูฟตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะเข้ากันได้จนถึงวันที่13มิถุนายนนะคะก็อีก1สัปดาห์จะหมดเขตแล้วค่ะส่วนระดับของอุดมศึกษานะคะก็สามารถที่จะเข้ากันได้จนถึงวันที่13กรกฎาคมหรือไม่ก็เข้าไปดูกันได้ที่เว็บไซต์ของ www.studentloan.or.th นะคะถ้าตรงนี้น้องๆผ่านในด้านของคุณสมบัติแล้วทางกยศ.อนุมัติให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ยื่นคำขอในระบบของDSL ต่อไปนะคะสำหรับผู้ที่กู้ยืมเงินตรงนี้รายเก่าที่เลื่อนชั้นในสถานที่เดิมสามารถที่จะยืนยันนะคะแบบเขาเรียกว่าเบิกเงินกู้ยืมในระบบของ DSL ได้ก็จนถึงวันที่31สิงหาคมนะคะก็ใกล้เหมือนกันค่ะผู้ที่กู้ยืมเงินรายใหม่นะคะก็จะต้องเป็นนักเรียนนักศึกษาที่ไม่เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนไหนมาก่อนด้วยหรือไม่ก็เคยกู้ยืมเงินมาก่อนและก็มีการเปลี่ยนสถานศึกษารวมถึงผู้ที่เคยกู้ยืมเงินมาก่อนและมีการเปลี่ยนสถานศึกษานะคะโดยก็มีการเตรียมความพร้อมตรงนี้ค่ะก็ของน้องๆ นักเรียนนักศึกษาผู้ที่กู้ยืมเงินนะคะรายใหม่ก็ผ่านในด้านของระบบของ pre-approved ตรงนี้สามารถที่จะผ่านการอนุมัติแล้วก็ให้กู้ยืมเงินตรงนี้ได้ก็เข้าไปที่ระบบของ DSL ใครที่ดำเนินการตรงนี้อยู่ก็คงจะได้รับทราบข้อมูลกันนะคะว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรอะไรแบบนี้ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบหรือไม่ก็ดูข้อมูลดูเงื่อนไขกันได้ที่ www ของ studentloan.or.th นะคะก็ลองดูนะคะว่าใครที่สามารถที่จะกู้ยืมเป็นรายเก่ารายใหม่หรือไม่ก็เปลี่ยนสถานศึกษาอะไรแบบนี้สามารถที่จะดูกันได้ค่ะพูดถึงในด้านของการศึกษานะคะก็สำหรับน้องๆหลายๆคนนะคะหลายครอบครัวอาจจะมีในด้านของปัญหาตรงนี้ค่ะการฝึกทักษะการเข้าสังคมขั้นพื้นฐานสำคัญสำหรับคุณภาพชีวิตก็เรียกว่าอาจจะเป็นเด็กพิเศษนะคะเพราะว่าแถวๆบ้านพี่ยุ้ยมีเหมือนกันแล้วก็อยากจะพูดคุยกันเรื่องนี้นะคะการฝึกทักษะการเข้าสังคมให้สำหรับน้องๆมันคือพื้นฐานสำคัญในการใช้ชีวิตในสังคมด้วยช่วยให้เด็กสามารถที่จะสื่อสารเข้าใจผู้อื่นได้การควบคุมพฤติกรรมหรือไม่ก็เป็นการกระตุ้นสร้างความสำคัญสัมพันธ์สำหรับคนรอบตัวให้เหมาะสมด้วยเพราะว่าน้องๆอาจจะอยู่ที่บ้านนะคะเป็นเด็กพิเศษแบบนี้แต่ว่าเข้าไปโตขึ้นในสังคมน้องๆจะต้องทำตัวกันอย่างไรเพราะว่าเราก็นะคะเป็นคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้อยู่กับน้องๆตลอดชีวิตตรงนี้นะคะเด็กพิเศษอาจจะบางกลุ่มจะต้องมีการจัดการมีการฝึกทักษะการเข้าสังคมให้เป็นระบบตรงนี้เป็นการช่วยให้สามารถที่จะมีการปรับตัวสร้างความสัมพันธ์หรือไม่ก็การใช้ชีวิตในโรงเรียนหรือไม่ก็สังคมได้อย่างเหมาะสมด้วยว่าน้องจะทำกันอย่างไรการฝึกตรงนี้จะช่วยในด้านของการพัฒนาเป็นระบบด้วยการฝึกในด้านของการทำกิจกรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นบททบทวนนะคะสมาธิการเรียนรู้ในด้านของอารมณ์ด้วยหรือแม้แต่กระทั่งการฝึกในด้านของการมีปฏิสัมพันธ์ กับเพื่อนๆ อะไรแบบนี้ส่งเสริมสื่อสารนะคะความรู้ความเข้าใจผู้อื่นว่าจะต้องทำอย่างไรการจัดการองค์ความรู้ของตัวเองด้วยเด็กนะคะสามารถที่จะช่วยการปรับตัวหรือไม่ก็การใช้ชีวิตสังคมให้ดีขึ้นจะทำกันอย่างไรการฝึกทักษะสังคมเรียกว่ามันเป็นพื้นฐานสำคัญของการใช้ชีวิตเมื่อมันมีปัญหาที่มันเกิดขึ้นเริ่มที่จะมีการกระทบกับการเรียนความมั่นใจนะคะเด็กพวกนี้สามารถที่จะพบผู้เชี่ยวชาญได้นั่นก็คือความสำคัญในด้านของการช่วยเหลือในด้านของการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดตรงนี้จะทำกันอย่างไรเพราะว่าบางคนนะคะการฝึกทักษะในด้านของการเข้าสังคมเนี่ยสามารถที่จะหรือว่าเป็นตัวปฏิบัติการขั้นหรือว่าพื้นฐานหรือไม่ก็เป็นหลักเกณฑ์ของสังคมด้วยซึ่งหลากหลายบริบทน่ะมันไม่ได้ถูกกำหนดไว้แค่หรือว่าเป็นรายลักษณ์อักษรเท่านั้นแต่ว่าสิ่งที่ผู้คนเข้าใจหรือไม่ก็การยอมรับก็คือทักษะที่มีการเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกันเป็นการสื่อสารการปฏิสัมพันธ์การแบ่งปันกันแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการควบคุมพฤติกรรมของตนเองให้สอดคล้องกับความคิดหรือไม่ก็ความคาดหวังของผู้อื่นด้วยตรงนี้จะเป็นอย่างไรคือสำหรับเด็กพิเศษตรงนี้นะคะที่นำมาพูดคุยกันบอกว่าทักษะตรงนี้สำคัญอย่างไรสำคัญเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เขาหรือไม่น้องๆเนี่ยลดความหรือว่าแปลกหรือไม่ก็แยกออกไปเป็นการเพิ่มโอกาสในด้านของการสร้างมิตรภาพปราศจากการทักษะทางสังคมที่เหมาะสมคือเด็กเนี่ยอาจจะมุ่งความแตกต่างตรงนี้ว่าทำอย่างไรให้คนเนี่ยยอมรับตัวเองจนไม่สามารถที่จะเข้าใจผู้อื่นว่าคนนี้เขาเป็นแบบนี้คนนั้นเป็นแบบนั้นอาจจะส่งผลเสียด้วยนะคะผลกระทบในด้านของการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตในสังคมอาจจะอยู่ยากตรงนี้ด้วยแล้วก็เด็กกลุ่มใดบ้างที่จะต้องมีการฝึกทักษะในด้านของการเข้าสังคมอะไรแบบนี้กลุ่มน้องๆของออทิสติกก็เป็นกลุ่มหลักเลยนะคะที่มีความบกพร่องโดยตรงในด้านของการเข้าสังคมหรือไม่ก็การสื่อสารตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็ในกลุ่มของสมาธิสั้นเรียกว่ามันเป็นปัญหาในเรื่องของการควบคุมตนเองหรือไม่ก็การจัดการในด้านของพฤติกรรมด้วยอีกหนึ่งกลุ่มก็คือกลุ่มที่มีปัญหาด้านขางการเรียนนะคะด้านของอารมณ์ส่งผลกระทบต่อความมั่นใจหรือไม่ก็การแสดงออกเมื่อต้องเผชิญหน้ากับผู้อื่นน้องๆ อาจจะทำอย่างไรนะคะส่วนในด้านของปัญหาทักษะทางสังคมที่พบบ่อยในเด็กพิเศษมันคืออะไรกันบ้างปัญหาทางสังคมตรงนี้โดยเฉพาะหน้าที่มีความแตกต่างกันก็คือกลุ่มของน้องออทิสติกเนี่ยมักที่จะพบเขาเรียกว่าความยากลำบากก็คือการตีความตรงนี้สีหน้าท่าทางน้ำเสียงรวมไปถึงความบกพร่องในด้านของการปรับตัวกับสิ่งใหม่ๆตรงนี้ด้วยว่าน้องๆ อาจจะไม่ชอบนะคะส่วนกลุ่มของสมาธิสั้นคือเด็กตรงนี้อาจจะเขาเรียกว่าเรียนรู้ในด้านของหลักเกณฑ์แต่ว่าปัญหาก็คือการคิดยับยั้งชั่งใจทำให้มักจะลงมือเนี่ยทำอะไรลงไปโดยที่ไม่รู้แล้วก็มีผลกระทบข้างเคียงตรงนี้ด้วยอย่างที่3เขาบอกว่าทำอะไรเนี่ยนะคะมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมที่เป็นการเรียนรู้ตรงนี้แล้วก็ประโยชน์ของน้องๆตรงนี้ที่จะได้ก็คือว่าในด้านของการสื่อสารมีการพัฒนาการใช้ภาษาที่เหมาะสมถูกกาลเทศะหรือไม่ก็สถานการณ์ด้วยเข้าใจผู้อื่นนะคะเพราะน้องๆ อาจจะเข้าใจเขาเรียกว่าเป็นมุมมองของตัวเองแต่ว่าถ้าได้มีการเสริมทักษะตรงนี้อาจจะเข้าใจคนรอบข้างมากขึ้นด้วยแล้วยังมีการจัดการในด้านของอารมณ์เสริมสร้างความสามารถในด้านของการจัดการหรือไม่ก็ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้นะคะตรงนี้เขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่สามารถที่จะช่วยได้ค่ะส่วนในด้านของการฝึกทักษะตรงนี้มันมีโปรแกรมก็การฝึกทักษะก็เริ่มในด้านของการสนทนาให้รู้จักในด้านของจังหวะการพูดการคุยอะไรแบบนี้มีการโต้ตอบนะคะการโต้ตอบทางสังคมเป็นการฝึกว่ารอตรงนี้ก่อนที่คุณจะพูดอะไรแบบนี้ค่อยๆฝึกค่อยๆแบ่งปันกันเข้าร่วมกิจกรรมก็เรียกว่ามันเป็นขั้นบันไดซึ่งการฝึกตรงนี้อ่ะอนุญาตก็บอกว่าเป็นการผลักดันให้เรียนไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยการจัดการในด้านของความขัดแย้งเป็นการฝึกวิธีการประนีประนอมเมื่อมีความเห็นมันไม่ตรงกันกับตรงนี้เพราะว่าเด็กพิเศษอาจจะฉันทำแบบนี้เขาเรียกว่าฉันถูกแล้วแต่ว่าอาจจะมองคนรอบข้างว่ามันไม่ได้ดั่งใจจะทำกันอย่างไรนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางการพัฒนาเด็กเล็กตัวนี้เขาบอกว่าต้องอาศัยการทำงานนะคะร่วมกันอย่างเป็นระบบแล้วก็เป็นทีมจากนักวิชาชีพด้วยคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องร่วมด้วยนะคะเพราะว่าของทางกุมารแพทย์ ศาสตร์เนี่ยด้านของการพัฒนาแล้วก็พฤติกรรมมันเป็นหน้าที่ในด้านของการวิจัยว่ามันมาจากอะไรตรงแน่แต่ว่านักจิตวิทยาเนี่ยเขาจะดูในด้านของอารมณ์ความคิดหรือไม่ก็จะเป็นในด้านของพฤติกรรมตรงนี้ส่วนนักเขาเรียกว่าเป็นการจัดกิจกรรมบำบัดก็เป็นการช่วยเซอร์เขาเรียกว่าเป็นการเสริมเพิ่มทักษะการใช้ชีวิตประจำวันของน้องๆ นะคะหรือไม่ก็เป็นการแก้ไขในด้านของการพูดนะคะมุ่งในด้านของการพัฒนาทักษะเสริมกันในด้านของสื่อสังคมตรงนี้น้องๆสามารถที่จะเข้าไปสู่ตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะเรียนได้ด้วยนะคะอาจจะเด็กๆเนี่ยมันไม่ชอบในด้านของการเข้าสังคมนะคะอาจจะปรับในด้านของบุคลิกการพูดการเดินอะไรแบบนี้แต่ว่าทำอย่างไรก็คือจะต้องใช้เวลานะคะค่อยๆเป็นแล้วก็ค่อยๆไปก็แล้วกันนะคะก็ลองดูนะคะว่าลูกของเรานี่เป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าในระดับของน้องๆ นะคะก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะบอกว่าเป็นข่าวคราวของทางต่างจังหวัดค่ะในด้านของอันตรายนะคะยาเสพติดรุกหนักโรงเรียนในจังหวัดสุรินทร์ค่ะบอกว่ามันพบเพิ่มมากขึ้นก็ตั้งแต่น้องๆชั้นป.6แล้วนะคะเขาบอกว่าก็มีการลงพื้นที่นะคะเยี่ยมชมผู้เข้าร่วมโครงการเขาว่าเป็นการบำบัดยาเสพติดแล้วก็ในสถานศึกษาโครงการการเปลี่ยนพฤติกรรมนิสัยของผู้ที่ถูกควบคุมพฤติกรรมนะคะเขาเรียกว่าระยะเวลา15วันในปีงบประมาณ2569ตรงนี้บอกว่าค่ายรู้รักตรงนี้ก็เป็นรุ่นที่1 นะคะที่ค่ายอุทยานธรรมอุตโลสำราญนิเวศที่อำเภอเมืองของทางจังหวัดสุรินทร์ค่ะก็เรียกว่าไปดูแล้วก็ไปเยี่ยมผู้ที่เข้าโครงการตรงนี้เป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพของพลเมืองนะคะกรมการปกครองระยะเวลาฟื้นฟูก็120วันค่ะน้องๆก็เขาบอกว่าเป็นอะไรที่กลุ่มเยาวชนเพราะว่าปัจจุบันในด้านของปัญหายาเสพติดลุกลามถึงกลุ่มเยาวชนมากขึ้นโดยเฉพาะนักเสพหน้าใหม่ที่มีอายุเรียกว่าน้อยลงนะคะ12ถึง15ปีอยู่ในช่วงของชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นค่ะซึ่งก็เป็นวัยที่มีความเสี่ยงต่อการเขาเรียกว่าอยากรู้อยากลองในด้านของยาเสพติดอะไรแบบนี้ซึ่งข้อมูลจากทางโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดของสุรินทร์นะคะบอกว่ามีการนำเด็กกลุ่มเสี่ยงตรงนี้ซึ่งมีพฤติกรรมหนีเรียนจำนวน100คนทั้งระดับของมัธยมศึกษาตอนต้นตอนปลายค่ะเข้าร่วมโครงการตรงนี้แล้วก็ในด้านของการตรวจผลปัสสาวะก็บอกว่าผลปรากฏว่ามีสารเสพติดนะคะ100คนนี่ในร่างกายมี30คนค่ะก็เรียกว่าเกือบครึ่งแล้วก็มีน้องๆผู้หญิงตรงนี้เข้าไปร่วมด้วยนะคะก็เรียกว่าจะต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะทางผู้ปกครองก็จะต้องดูน้องๆด้วยแล้วก็คุณครูก็เป็นอีกหนึ่งนะคะช่องทางที่สามารถที่จะดูน้องๆได้ด้วยเหมือนกันค่ะแต่ว่าการทำกันอย่างไรนะคะซึ่งเรื่องนี้บอกว่ามันเป็นอันตรายแล้วก็มันเป็นระดับชาติด้วยนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสถานธิการคุณอัครนันท์ก็บอกว่าเป็นการรับข้อเสนอจากหรือว่าเป็นเครือข่ายเยาวชนลดปัญหาเสี่ยงเครือข่ายครอบครัวปลอดบุหรี่หรือไม่ก็เป็นเครือข่ายสื่อสารสร้างสรรค์เพื่อการขับเคลื่อนสังคมนะคะทำอย่างไรเขาเรียกว่าเป็นเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงมูลนิธิเด็กเยาวชนแล้วก็ครอบครัวด้วยซึ่งตรงนี้นะคะกว่า60คนที่มาแสดงจุดยืนว่าจะทำอย่างไรในด้านของบุหรี่หรือไม่ก็เป็นบุหรี่ไฟฟ้าด้วยในโรงเรียนสถานศึกษาทำกิจกรรมในเชิงสัญลักษณ์สถานศึกษาต้องปลอดบุหรี่นะคะไฟฟ้าถึง 100% จะทำกันอย่างไรตรงนี้เขาบอกว่าก็มีข้อที่เรียกว่าลดปัจจัยเสี่ยงตรงนี้ข้อที่1เป็นการสร้างการตระหนักรู้เท่าทันพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าด้วยแล้วก็มีโทษของบุหรี่ไฟฟ้าต่อร่างกายของน้องๆนี่จะเป็นอย่างไรอย่างที่2นะคะบอกว่าสถานศึกษาที่ทำงานจะต้องมีการจัดทำเครื่องหมายแสดงให้ชัดเจนว่าเป็นเขตปลอดบุหรี่หรือไม่ก็ปลอดบุหรี่ไฟฟ้าตรงนี้อย่างที่3สอดคล้องในด้านของการดูแลนะคะเมื่อมีผู้เรียนบุคลากรเข้าไปเกี่ยวข้องกับบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าตรงนี้ทั้งการสูบจำหน่ายครอบครองนะคะการสนับสนุนอันนี้ด้วยแล้วก็อย่างที่4ค่ะหากว่าตรวจพบตรงนี้นะคะข้อร้องเรียนอะไรแบบนี้มีข้อสงสัยว่าบุคลากรมีส่วนเกี่ยวข้องกับบุหรี่แล้วก็มีผลบังคับตรงนี้ให้ผู้บังคับบัญชานะคะดำเนินการทางวินัยด้วยพร้อมกับมีการประกาศเดินหน้าระดับของมาตรการมีการกวดขันบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาอย่างสูงสุดเพื่อเป็นการป้องกันเยาวชนนะคะจากการก้าวล่วงตรงนี้ก็คือว่าน้องๆ อาจจะอยากรู้อยากลองก็เข้าไปเป็นนักสูบ หน้าใหม่ก็จะต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคราวๆที่แจ้งเตือนสำหรับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เยาวชนนะคะว่าเราอยากรู้อยากลองตรงนี้แต่ว่ามันพิษเป็นภัยแล้วก็อาจจะมีโทษสำหรับร่างกายด้วยเหมือนกันนะคะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ พี่เทพตัดตรงนั้นให้หน่อยสิ
1: โอกาสดีเวทีของเยาวชนไทยหัวใจรักดนตรีกลับมาแล้วอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่กับการประกวดดนตรีสากลร่วมสมัยในโครงการคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5สืบสานบรรเลงรักพิทักษ์องค์ราชันชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทุนการศึกษารวมกว่า 400,000 บาทกองทัพบกและบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเชิญชวนทีมเยาวชนอายุ 12-18 ปีเข้าร่วมการประกวดในนามวงดนตรีของโรงเรียนหรือสถานศึกษาสมัครได้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่12มิถุนายน2569สอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ kita.musicaward.com หรือที่ LINE ID @kita_award มาร่วมกันขับร้องบรรเลงบทเพลงอันทรงคุณค่าให้ดังพร้อมกันทั้งแผ่นดิน
2: รู้ไหมคะว่าหนูอาจเป็นพาหะของโรคร้ายแรงถึงชีวิตได้นั่นคือไวรัสฮันตาไวรัสฮันตาเป็นเชื้อจากสัตว์ฟันแทะติดต่อสู่คนผ่านมูลปัสสาวะหรือฝุ่นที่ปนเปื้อนเชื้อค่ะผู้ป่วยจะเริ่มจากไข้สูงปวดกล้ามเนื้อและอาจรุนแรงถึงปอดบวมน้ำหรือไตวายเฉียบพลันได้ความเสี่ยงมักเกิดในพื้นที่มีหนูอาศัยเช่นกระท่อมเก่าโรงนาหรือที่ปิดทิ้งไว้นานป้องกันได้ง่ายๆค่ะเก็บอาหารให้มิดชิดทำความสะอาดอย่างถูกวิธีและหลีกเลี่ยงการสูดฝุ่นที่อาจปนเปื้อนเชื้อหากมีไข้หรือหายใจลำบากภายใน45วันหลังเดินทางต้องรีบพบแพทย์ทันทีนะคะหลีกเลี่ยงหนูลดความเสี่ยงเพื่อสุขภาพที่ปลอดภัยของคุณนะคะ
0: ค่ะกลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะก็เป็นคราวของน้องๆเหมือนกันนะคะเป็นระดับของอาชีวศึกษาค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่ามีการหารือการเป็นการยกระดับการจัดการในด้านของการศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อมนะคะก็ทางกระทรวงศึกษามีการจับมือกับทางยูเนสโกเป็นการยกระดับการศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อมดันในด้านของอาชีวะสีเขียว433แห่งค่ะพร้อมกับเป็นการเปิดเวทีแข่งขันเรียกว่าเป็นไอเดียเยาวชนพัฒนาครูแล้วก็นักเรียนด้านของดิจิตอลแล้วก็ไอทีที่หลายคนก็รู้จักกันนะคะเป็นการขับเคลื่อนในด้านของสิ่งแวดล้อมให้เกิดสัมฤทธิ์ผลตรงนี้คือว่าเป็นแนวความคิดในด้านของการจัดการการแข่งขันตรงนี้เป็นการระดมคือว่าเป็นไอเดียด้านการสร้างสรรค์จากกลุ่มของนักเรียนแล้วก็เยาวชนโดยตรงเป็นการเปิดโอกาสให้กับเด็กๆเยาวชนผู้ที่คิดนะคะนำเสนอแนวทางการป้องกันตนเองปฏิบัติตนเองแล้วก็เป็นตัวแทนที่จะเป็นการรับนโยบายจากส่วนกลางเพียงอย่างเดียวจะทำอย่างไรให้เยาวชนรู้จักแล้วก็เป็นเจ้าของหรือไม่ก็มีความตระหนักรู้ในด้านของสิ่งแวดล้อมตรงนี้อย่างจริงจังด้วยนะคะซึ่งโครงการตรงนี้บอกว่ามีการเตรียมความพร้อมส่งโครงการตรงนี้สำหรับข้าราชการหรือไม่ก็เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานที่สำนักงานยูเนสโกค่ะแล้วก็ที่สำนักงานของทางกรุงเทพนะคะที่แล้วก็อีกหนึ่งที่ก็คือที่กรุงปารีสเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรไทยได้เรียนรู้ระบบการทำงานระดับของสากลแล้วก็สามารถที่จะนำกลับมาพัฒนาประเทศได้ด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้บอกว่าเป็นการพัฒนาเสริมทักษะในด้านของครูในด้านของ AI เป็นการตอบรับเข้าร่วมโครงการตรงนี้แล้วก็ในการสำหรับเยาวชนตรงนี้บุคลากรก็สามารถที่จะเสริมในด้านของประสบการณ์ระดับนานาชาติได้ด้วยแล้วยังเป็นการเน้นย้ำวาระสำคัญนะคะในปี2026ค่ะซึ่งก็มีความสัมพันธ์ของไทยยูเนสโกจะครบรอบ65ปีโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงสนับสนุนงานของยูเนสโกมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็พร้อมกับมีการจัดแสดงที่ประเทศไทยที่เป็นเมืองสมาชิกใหม่ในเครือข่ายของเมืองแห่งการเรียนรู้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทที่เข้มแข็งของไทยในเวทีการศึกษาของโลกตรงนี้ด้วยนะคะก็เรียกว่าดึงในด้านของนักเรียนอาชีวะมาเข้าร่วมโครงการตรงนี้ด้วยนะคะแต่ว่าทางรัฐบาลบอกว่ามีการเน้นย้ำนะคะอยากจะเร่งในด้านของการปั้นข้าราชการรับ ยุคใหม่เขาเรียกว่าเป็นแบบ AI นะคะ7ทักษะตรงนี้ดิจิตอลเป็นการยกระดับบริหารของทางภาครัฐให้ทันสมัยเป็นการตอบโจทย์สำหรับประชาชนด้วยนะคะก็7ด้านคือมีความเข้าใจแล้วก็การใช้ในด้านของเทคโนโลยีดิจิตอลนี่จะเป็นอย่างไรนะคะอย่างที่2การปฏิบัติตามแล้วก็การใช้กฎหมายในด้านของดิจิตอลด้วยค่ะแล้วก็ภาวะผู้นำของด้านดิจิตอลนะคะอันดับที่4เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นการพัฒนางานของดิจิตอลเหมือนกันแล้วก็ทักษะที่5เป็นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหารตรงนี้บริการนะคะแล้วก็ทักษะด้านที่6ค่ะการใช้ประโยชน์แล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันของ data นะคะอันดับที่7การฝึกทักษะตัวนี้บอกว่าความมั่นคงความปลอดภัยของทางเขาเรียกว่าเป็นไซเบอร์ตรงนี้ซึ่งทางสำนักงานกพ.บอกว่าจะมีการพัฒนาทักษะสอดคล้องกับหรือว่าเป็นบทบาทของบุคลากรแต่ละกลุ่มผู้ที่ปฏิบัติงานนะคะหัวหน้างานผู้บริหารด้วยหรือไม่ก็เป็นกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ระหว่างการทำงานเรียกว่าอาจจะใช้ในด้านของดิจิตอลตรงนี้เข้ามาใช้เทคโนโลยีนะคะเพราะว่าน้องๆสมัยใหม่ตรงนี้ก็เรียนในด้านของเขาเรียกว่าเป็นดิจิตอล IT ตรงนี้ตั้งเป้านะคะภายในปี2570ก็อยากจะให้มีข้าราชการที่สามารถที่จะนำในด้านของเรียกว่าเป็นทักษะดิจิตอลเนี่ยไปใช้งานแล้วไม่ก็เป็นการบริหารประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมตรงนี้ด้วยนะคะก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรสามารถที่จะออกแบบกันได้ไหมนะคะเป็นขั้นตอนอำนวยความสะดวกได้หรือเปล่าเป็นการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของทางภาครัฐเป็นการตอบโจทย์ประชาชนในยุคของดิจิตอลแบบแท้จริงตรงนี้ด้วยนะคะก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรค่ะแล้วก็นะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใครเข้ากันแล้วบ้าง นะคะก็เข้าแล้วก็รีบใช้กันนะคะก็หรือไม่ก็ใครที่นะคะสำหรับร้านค้านะคะก็เข้ากันได้แล้วก็สามารถที่จะใช้กันได้จนถึงวันที่30กันยายนนะคะก็ลองตรวจสอบดูก็แล้วกันนะคะสำหรับกลุ่มที่ตกหล่นหรือไม่ก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะบอกว่าลายใหม่นี้ยังไม่สามารถที่จะใช้กันได้เพราะว่าขณะนี้ก็มีการตรวจสอบในด้านของลายเก่ากันอยู่นะคะว่ามีรายได้เพิ่มไหมอะไรแบบนี้นะคะอาจจะถูกตัดสิทธิ์ไหมไม่ตัดสิทธิ์อะไรแบบนี้ก็จะต้องลองดูนะคะว่าเหล่านี้เข้าในด้านของคุณสมบัติหรือเปล่าคนเก่านะคะยืนยันสิทธิ์จนถึงวันที่21มิถุนายนค่ะจะมีการประกาศผลการลงทะเบียนกันก็คือวันที่17กรกฎาคมนะคะผู้ที่ได้รับสิทธิ์ยืนยันตัวตนวันที่17กรกฎาคมจนถึงวันที่12มกราคมปี2570นะคะผ่านในด้านของแอปเป่าตังค่ะหรือไม่ก็ที่ธนาคารนะคะที่ขอรับเรื่องตรงนี้เริ่มใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันก็คือวันที่1สิงหาคมนะคะใครที่ไม่ผ่านก็ลองดูก็แล้วกันนะคะก็ลองเข้าที่แอปเป่าตังหรือไม่ก็ไปที่ธนาคารนะคะว่าเอเรามีสิทธิ์นะคะว่าคนจนคนเก่าคนใหม่จะได้รับสิทธิ์อะไรกันตรงนี้หรือเปล่าก็ลองดูกันแล้วกันนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะสำหรับเช้าวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะก็ลากันกับเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยค่ะต้อนรับด้วยใจสำหรับเช้านี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: หัวใจมันสิพังบ่มีไผหักก็บ่เป็นยังจบจื
1: คนลูกทุ่งมิวสิกลองเพลงเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด
2: สถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนมรสุมกำลังแรงและหย่อมความกดอากาศต่ำถล่มไทยสั่งเฝ้าระวัง14จังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสักครู่มาติดตามค่ะ
5: เร่งรีบตองนี
6: ้เกสรบัวหลวง
5: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
5: ดอกมะลิและอื่นๆ
6: รวมกันเป็น
5: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
6: แก้ลมบำรุงหัวใจ
5: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
6: หรือละลายกับน้ำสุก
5: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
6: อมแล้วชื่นใจ
7: ยุงขยแง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
8: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
9: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: ยุงขยแง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
10: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาก
4: รมอุตุนิยมวิทยาเตือนมรสุมกำลังแรงและหย่อมความกดอากาศต่ำถล่มไทยสั่งเฝ้าระวัง14จังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขณะที่ทะเลอันดามันคลื่นลมแรงจัดสูงเกิน3เมตรเตือนเรือเล็กงดออกจากฝั่งเด็ดขาดคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
11: สภาพอากาศช่วงนี้ประเทศไทยหลายภูมิภาคโดยเฉพาะภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคกลางจะมีฝนตกหนักในบางแห่งขณะที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือจะมีฝนตกหนักบ้างบางพื้นที่ทั้งนี้สภาวะอากาศดังกล่าวเกิดขึ้นจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนจึงขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยพื้นที่เสี่ยงภัยใกล้ทางน้ำไหลผ่านหรือพื้นที่ลุ่มต่ำไว้ด้วยโดยสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษมีทั้งหมด14จังหวัดด้วยการประกอบไปด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านตากกาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองพังงาและภูเก็ตจะต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนคลื่นลมบริเวณอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรกรมอุตุนิยมวิทยาจึงมีคำเตือนให้พี่น้องชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
4: หน่วยเฉพาะกิจโคกสูงจัดกำลังพลร่วมกับหน่วยข่าวกรองทหารลาดตระเวนเข้มข้นบริเวณรอยต่อบ้านศิลารัฐพัฒนาตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วกระทั่งพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยเดินลัดเลาะมาตามทุ่งนาช่องทางธรรมชาติเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกลุ่มพบเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายจำนวน17รายแยกเป็นชาย7คนหญิง8คนและเด็กติดตามอีก2คนตรวจสอบไร้เอกสารแสดงตน สอบถามกลุ่มแรงงานเขมรสารภาพว่าเดินทางมาจากจังหวัดพระตะบองโดยมีนายหน้าคิดค่าหัวคนละ 8,000 บาทพาเดินเท้าฝ่าความมืดมาหลบซ่อนตัวรอข้ามแดนนานกว่า12ชั่วโมงหวังจะไปทำงานก่อสร้างที่จังหวัดชลบุรีจะได้ค่าจ้างวันละ400บาทแต่ถูกทหารพรานจับได้นำตัวส่งสภ.โคกสูงดำเนินคดีและผลักดันกลับประเทศต่อไปและช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
12: สถานการณ์ในตะวันออกกลางตึงเครียดขึ้นอีกครั้งเมื่ออิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในบาเลนและคูเวตซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐเพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีสถานีเรดาร์ชายฝั่งของอิหร่านและได้ยิงสกัดโดรนอิหร่าน4ลำที่มุ่งหน้าไปยังบริเวณช่องแคบฮอร์มุซและที่รัสเซียทางการรัสเซียเผยว่ากองทัพยูเครนได้ส่งโดรนนับร้อยลำโจมตีเป้าหมายในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและพื้นที่โดยรอบของรัสเซียขณะที่เมืองดังกล่าวกำลังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเศรษฐกิจเป็นวันสุดท้ายอย่างไรก็ดีรัสเซียสามารถยิงสกัดโดรนตกมากกว่า140ลำด้านเกาหลีเหนือคิมโยจองน้องสาวของผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระบุว่าเกาหลีเหนือจะไม่มีวันยอมลดละหรือถอยเรื่องสถานะการเป็นรัฐผู้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์พร้อมเตือนว่าเกาหลีเหนือจะไม่ยอมอดทนอดกลั้นต่อภัยคุกคามใดๆปิดท้ายที่จีนได้ส่งกองเรือลาดตระเวนไปยังบริเวณหน้าน้ำทางตะวันออกของไต้หวันเพื่อประท้วงกรณีที่ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์เปิดการเจรจากำหนดเขตแดนทางทะเลในเขตเศรษฐกิจเฉพาะใกล้ไต้หวันที่จีนระบุว่าละเมิดสิทธิทางทะเลและผลประโยชน์ของจีนอย่างร้ายแรงอัญชลีศิลปชัยรายงาน
13: หวานตั้งร้อยระวังจะอ้วนหย่อนคล้อยนะเธอยุคนี้ต้องหวานแบบรักสุขภาพแบบ 50% ในเครื่องดื่มแก้วโปรดทุกประเภทศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
14: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
4: ้
3: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมรสอะ
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
8: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
9: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
10: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
1: ก็น้ำตาลเร
0: เรเรเร
1: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
2: ออีไอเร
3: พอดีอย่างที่คิดเร
2: ออีไอเร
3: ลงตัวอย่างที่คิดเร
2: ออีไอเร
3: พิเศษอย่างที่คิดเร
2: เร
3: ชูการ์น้ำตาลเจนใหม่

0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
1: ก็น้ำตาลเร
0: เรเรเร
1: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
2: อ่ออีไอเร
3: พอดีที่คิดเร
4: อ่ออีไอเร
5: ลงตัวอย่างที่คิดเร
6: อ่ออีไอเร
7: พิเศษอย่างที่คิดเร
8: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
9: EFM Fandom Life
10: ต้อนรับ2หนุ่มจากซีรีส์พบเธอเน็ตเจเจสวัสดีค่ะภารกิจ1ถ้อย100ความในเราจะมีประโยคมาให้น้องๆทั้ง2คนพูดแต่ใน1ประโยคจะมีมูดให้คุณได้พูดในหลายๆมูด
11: ครับ
10: มูดแรกคือมูดดีใจค่ะ
11: ฟังพี่เถิดนี่ไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นคำขออ
10: ุ้ยขอมูดจีบแต่หันไปทางนั้นอีก
11: แล้วฟังพี่เถิดนี่ไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นคำขอ
10: เ
12: ถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราได้เจอกันอีกนะ
13: ขอดูตลกหน่อยได้ไหมตลก
14: ถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราได้เจอกันอีกนะจ๊ะ
10: เออหนุ่ม
9: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
16: วันนี้ผมเครียดผมเส้นผมแส
17: วันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูอ่อมวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรจะยากไปหมด
15: วันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวร์พร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม12มิถุนาที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชา19มิถุนาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและ26มิถุนาที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโบร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
18: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
15: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
18: EFM News
19: เวลากลางคืนที่ฉันนั่งมองพระจันทร์มันก็จะคิด

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะแม่ทัพภาคที่4ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระนองสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติการในห้วงเดือนตุลาคม2568ถึงมีนาคม2569ในเรื่องปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงในพื้นที่และปัญหาภัยแทรกซ้อนเร่งด่วนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระนองโดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงจากนั้นแม่ทัพภาคที่4นำคณะไปลงพื้นที่แม่น้ำกระบุรีอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองเพื่อติดตามปัญหากรณีน้ำขุ่นจากการทำเหมืองแร่ซึ่งเป็นปัญหาข้ามพรมแดนที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี2563โดยมีสาเหตุหลักจากการทำเหมืองแร่ฝั่งประเทศเมียนมาสภาพแม่น้ำกระบุรีขุ่นแดงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีส่งผลกระทบอย่างหนักต่อวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านการท่องเที่ยวและระบบผลิตน้ำประปาในอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองการนี้พลโทนรทิพย์ได้แสดงความห่วงใยต่อปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนและกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการแผนงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆให้บรรเทาเบาบางลงและหมดไปในที่สุดรู้ทันภัยพิบัติในวันนี้จะพาผู้ฟังมารู้จักกับแผ่นดินทรุดซึ่งเกิดขึ้นมากที่สุดที่เม็กซิโกเกือบ50เซนติเมตรต่อปีส่วนประเทศไทยพื้นที่ที่น่ากังวลที่สุดคือกรุงเทพมหานครเป็นอย่างไรติดตามกับคุณยุวธิดาภูคำนวณค่ะ
9: รู้ทันภัยพิบัติรู้ทันภัยพิบัติในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังมารู้จักกับภัยเงียบที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกนั่นก็คือแผ่นดินสุดค่ะคุณผู้ฟังทราบหรือไม่คะว่าบางเมืองทั่วโลกเนี่ยไม่ได้กำลังจะจมน้ำเพราะว่าระดับน้ำทะเลสูงขึ้นเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ว่ากำลังเผชิญกับการจมลงเพราะว่าพื้นดินมันทรุดลงทุกปีปรากฏการณ์นี้เรียกว่าแผ่นดินทรุดค่ะหรือว่าแรนซับซิเดนต์ค่ะซึ่งมักจะเกิดจากการสูบน้ำใต้ดินมากเกินไปแล้วก็การก่ออาคารสูงขนาดใหญ่รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของชั้นดินหนึ่งในพื้นที่ที่ทรุดตัวรุนแรงที่สุดของโลกนั่นก็คือกรุงเม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกบางพื้นที่ทรุดลงมากเลยนะคะประมาณ 20-50 เซนติเมตรต่อปีส่วนกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียซึ่งมักจะถูกยกเป็นหนึ่งในเมืองและหนึ่งในพื้นที่ที่มีการทรุดตัวรุนแรงที่สุดของโลกนั่นก็คือกรุงเม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกบางพื้นที่ทรุดลงได้มากกว่า 20-50 เซนติเมตรต่อปีเลยค่ะส่วนกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียซึ่งมักจะถูกยกเป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ที่ทรุดตัวเร็วที่สุดในโลกก็มีการทรุดตัวประมาณ 20-28 เซนติเมตรต่อปีส่งผลให้เกิดน้ำท่วมบ่อยขึ้นมีความเสี่ยงจากระดับน้ำทะเลที่สูงมากขึ้นส่วนประเทศไทยเราค่ะพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงที่สุดแน่นอนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคือในอดีตเนี่ยนะคะ บางพื้นที่เคยซุดตัวมากกว่า10เซนติเมตรต่อปีจากการสูบน้ำใต้ดินอย่างหนักแต่ว่าหลังจากที่มีมาตรการควบคุมปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีการซุดตัวของพื้นดินเฉลี่ยประมาณ 0.8 ถึง1เซนติเมตรต่อปีหรือว่าราว8ถึง10มิลลิเมตรต่อปีแม้ว่าตัวเลขจะดูน้อยค่ะแต่ว่าถ้ามันสะสมไปนานๆก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงน้ำท่วมและผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนสูงได้อย่างมีนัยสำคัญค่ะ
10: แยกขยะก่อนทิ้งช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: ยาเสพติดทุกชนิดมากล้นสารพิษอย่าคิดได้ลอง
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: จงทำงานเพื่อความฝันไม่ใช่แค่เพื่อเงินเดือน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
4: สวัสดีครับผมเจเลอร์นะครับผมขณะนี้นะครับคุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: ขาชาพาพาไปมูฮีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: สมูทโต
7: ต่อเจลอโลลดรอยสิวฟื้นคืนผิวใสครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
6: สมูทโตกินน้องสปูนขนมแมวเลียสปูนกินน้องสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูน
7: ขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
6: กินน้องสปูนสมูทโต
7: ต่อเจลอโลลดรอยสิวฟื้นคืนผิวใสครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
6: สมูทโตกินน้องสปูนขนมแมวเลียสปูนกินน้องสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
7: กินน้องสปูน

0: EFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: สวัสดีวันอาทิตย์เล่นเกมที่ชอบวันละนิดช่วยผ่อนคลายสมองที่เครียดได้นะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ปอปคอร์นปอปคอร์นเอ้ปอปคอร์นปอปคอร์น

0: ไฟบินถัดไปของ About Abort Podcast เราจะมุ่งหน้าไปกันที่อเมริกาและประเทศจีนเตรียมแพ็คกระเป๋าทัวร์ไปกับ2สาวนักแสดงจากละครสอดสร้อยมาลาเอิญเอิญและนานากับประสบการณ์การไปเรียนต่อสุดจึ้งจาก2ประเทศยักษ์ใหญ่ของโลกเทคออฟพร้อมกันกับปั้นปันสิทธิ์3มิถุนายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube Airtime ดูดีสนับสนุนโดยกรุงไทยเวลส์ก้าวออกจากกรอบสู่ความมั่งคั่งไร้พรมแดน
1: EFM Playlist of the Week
2: Champ of the Week
3: Number 1
4: New Season ฤดูใหม่นุนิวเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น. กับกนกพรคำริกบุตรค่ะนิดาโพสำรวจความเห็นคนกรุงเทพโค้งแรกสนามเลือกตั้งกรุงเทพมหานครชัดชาติยังนำที่ 67.30% รองลงมายังไม่แน่ใจจะเลือกใครสักครู่มาติดตามค่ะ
9: อะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิ
3: และอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
4: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: นิดาโพสำรวจความเห็นคนกรุงเทพโค้งแรกสนามเลือกตั้งกรุงเทพมหานครชัดชาติยังนำที่ 67.30% รองลงมายังไม่แน่ใจจะเลือกใครคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
7: นิดาโพสำรวจความเห็นคนกรุงเทพครอบคลุมพื้นที่50เขต 2,000 หน่วยตัวอย่างเรื่องโค้งแรกสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม69สำรวจระหว่างวันที่2ถึง4มิถุนายนโดยเมื่อถามถึงแนวโน้มคนกรุงเทพในการเลือกผู้ว่ากทมอันดับ 167.30 นายชัดชาติสิทธิพันธ์อันดับ 210.20 ยังไม่แน่ใจอันดับ 308.20 นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรอันดับ 407.30 นางมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขอันดับ 503.10 นายอนุชาบุรพชัยศรีอันดับ 601.55 หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีอันดับ 701.05 กาช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนส่วนการเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.อันดับ 129.10 เลือกผู้สมัครอิสระอันดับ 226.50 เลือกพรรคประชาชนอันดับ 318.35 ยังไม่ตัดสินใจอันดับ 411.50 พรรคประชาธิปัตย์อันดับ 506.05 กลุ่มเพื่อไทยไลฟ์ลงตัวและทีมคนทำงานในสัดส่วนที่เท่ากันอันดับ 601.15 การช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนและ 101.30 ระบุอื่นๆได้แก่ทีม Better Bangkok พรรคเศรษฐกิจและไม่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือ No Vote ยศวัฒน์พงประภาสเลยกันครับ
6: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าดูแลสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมโดยเตรียมเปิดสิทธิประโยชน์ฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของคนข้ามเพศและสนับสนุนให้กลุ่มผู้รับบริการสามารถเข้าสู่ระบบสุขภาพได้อย่างปลอดภัยโดยสิทธิประโยชน์นี้จะครอบคลุมทั้งการรับยาฮอร์โมนและการตรวจทางห้องปฏิบัติการตรวจแลบเพื่อดูแลสุขภาพของกลุ่มคนข้ามเพศทรานสเจนเดอร์แบบองค์รวมโดยจะเริ่มกระจายยาไปยังหน่วยบริการรวม50แห่งให้ได้เร็วที่สุดไม่เกินวันที่10มิถุนายน2560ขออภัยค่ะ10มิถุนายน2569นี้ปิดท้ายที่น้ำใจชายแดนไทยลาวไม่ทอดทิ้งกันทหารพรานบึงการเข้าช่วยเด็กหญิงชาวลาวถูกงูกัดส่งโรงพยาบาลรักษาเร่งด่วนจนปลอดภัยติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
8: ทหารมาแล้ว
9: มนุษยธรรมเหนือพรมแดนเกิดขึ้นที่ชายแดนจังหวัดบึงการเมื่อกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2108กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีได้เข้าช่วยเหลือชาวบ้านจากสปป.ลาว3รายที่เดินทางข้ามฝั่งมายังประเทศไทยเพื่อนำบุตรสาววัย6ขวบคือเด็กหญิงณชิตาเมฆสวรรค์เข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นการเร่งด่วนหลังถูกงูไม่ทราบชนิดกัดบริเวณข้อเท้าทางหน่วยได้ช่วยอำนวยความสะดวกในการผ่านแดนและประสานส่งตัวผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลบุ้งค้าทันทีจนกระทั่งเด็กหญิงได้รับการรักษาอย่างปลอดภัยและเดินทางกลับภูมิลำเนาเรียบร้อยการปฏิบัติครั้งนี้สะท้อนบทบาทของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีในการดูแลความมั่นคงควบคู่กับการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของประชาชนสองฝั่งโขงและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
10: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาด พราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นกนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชัดในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ภายในวันที่19มิถุนายน2569รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือเว็บไซต์ www.princessngamjit.org หรืออีเมล princessngamjit@gmail.com หรือ LINE ID0804042439หรือโทรศัพท์02-354-7391-2ต่อ112
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: EFM News
13: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
14: ความสำเร็จคือการออกเดินทางไม่ใช่จุดหมายปลายทาง
15: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
16: สวัสดีครับผมเจเจพิพัฒน์ครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวครับ
17: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: าลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเรออ
1: ีไอเร
0: พอดีอย่างที่คิดเร
1: ออีไอเร
0: ตัวอย่างที่คิดเร
1: ออีไอเร
0: พิเศษอย่างที่คิดเร
1: เร
0: ชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
2: คานิวาคานิวาคานิวาคนไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาล
1: เร
0: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
1: ออีไอเร
0: พอดีอย่างที่คิดเร
1: ออีไอเร
0: ลงตัวอย่างที่คิดเร
1: ออีไอเร
0: พิเศษอย่างที่คิดเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร

0: ียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: หนูหนีคนที่เป็นมนุษย์ป้ามาทางชีวิตแต่ยายหนูดันเป็นซะเองตอนแรกก็เล่าเรื่องคนในซอยสักพักเพื่อนเขาในแก๊งมีเจ้าหนี้มาทวงเขาก็มาบอกหนูแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรจริงจังนะคะเหมือนมาเล่าให้ฟังเฉยๆค่ะเป็นการอัปเดตอยากถามว่าวิธีแบบไหนให้หนูรับฟังเขาได้อะค่ะ
4: ลองอย่างนี้ไหมสตางค์เฮียยายสตางค์ไม่ต้อง listen to ยายอะ
5: ว้าว
3: ผ่านผ่าน
5: แค่เฮีย
4: ใช่แค่เฮีย
6: ยายจะมีการทบทวนไหม
3: ปกติถ้าเขาเห็นหนูเมินหรือหนูเงียบเขาก็จะตีขาเบาๆค่ะว่าใช่ไหมล่ะเห็นด้วยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย
4: ซึ่งหนูก็รอไปเถอะวันเดียววันหนึ่งยายไม่อยู่สตาร์จะคิดถึงแกนะเอาจริง
7: พุทธทอล์กพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
9: สวัสดีวันอาทิตย์วันนี้เหมาะกับการเริ่มต้นใหม่การจัดระเบียบบ้านหรือเก็บของที่ไม่ใช้แล้วทำให้พื้นที่ส่วนตัวดูสดชื่นขึ้นแล้วคุณจะรู้สึกดีสุด
8: ๆรวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM Playlist Non-Stop

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ในสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะตม.พัฒนาแอป THIM เตรียมเปิดคนต่างชาติลงทะเบียนก่อนเข้าไทยลดคิวยาวสักครู่มาติดตามค่ะ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
6: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
5: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
7: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช้อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช้อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช้อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
8: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ตม.พัฒนาแอป THIM เตรียมเปิดคนต่างชาติลงทะเบียนก่อนเข้าไทยลดคิวยาวอุดรอยรั่วมั่นคงคาดสิงหาคม2569เปิดใช้คุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
9: สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพัฒนาแอปพลิเคชัน THIM หรือ Thailand Immigration Management โดยสามารถใช้งานบนอุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งมีแนวคิดหลักในการสร้างความสมดุลระหว่างการกำกับดูแลและพัฒนาภายใต้ความมั่นคงของชาติกับการอำนวยความสะดวกการลงทะเบียนและการขออนุญาตตามกฎหมายคนเข้าเมืองแก่ชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าไทยทุกประเภทวีซ่าสามารถดาวน์โหลดและลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเพื่อลงรายการข้อมูลตามหนังสือเดินทางรวมทั้งการถ่ายรูปพาสปอร์ตระบบจะอ่านและทำการบันทึกข้อมูลให้โดยอัตโนมัติเพียงกรอกข้อมูลสถานที่พำนักในไทยข้อมูลการเดินทางรวมถึงเหตุผลต่างๆเพื่อให้พิจารณาอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรในรูปแบบ Thailand Digital Arrival Card ใช้เวลาไม่เกิน3นาทีรองรับการใช้งานถึง4ภาษาหลักได้แก่อังกฤษรัสเซียญี่ปุ่นและไทยตั้งเป้าจะขยายเพิ่มเติมอีกอย่างน้อย15ภาษาเพื่อให้ครอบคลุมผู้เดินทางทั่วโลกสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android โดยจะเปิดใช้เต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
4: กรมการค้าภายในเดินหน้าแผนบริหารจัดการผลไม้ปี2569พร้อมผลักดันผลไม้ซุปเปอร์จิ๋วผลเล็กแต่คุณภาพดีเป็นทางเลือกใหม่ของผู้บริโภคซึ่งได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหวังช่วยยกระดับมูลค่าผลผลิตเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรคู่กับเป้าหมายดูดซับผลผลิตภายในประเทศกว่า1ล้านตันเพื่อรองรับผลผลิตผลไม้ที่เพิ่มขึ้นในปีนี้และรักษาเสถียรภาพราคาในตลาดปิดท้ายที่สรุปข่าวกีฬาประจำสัปดาห์กับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
10: สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าประกาศยกเลิกมาตรการสั่งห้ามนำขวดน้ำเข้าสนามแข่งขันศึกฟุตบอลโลก2026อย่างกระทันหันเพื่อบรรเทาความเดือดดาลของบรรดาแฟนบอลที่กำลังไม่พอใจอย่างหนักเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัด โดยองค์กรลูกหนังโลกได้ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการว่าแฟนบอลที่เดินทางชมเกมฟาดแข้งที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาจะได้รับอนุญาตให้พกขวดน้ำพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งและยังไม่เปิดฝาเข้าสนามได้คนละ1ขวดเพื่อลดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงตลอดหลายวันที่ผ่านมาด้านสมาชิกบางส่วนของตระกูลเกลเซอร์เจ้าของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งเกาะอังกฤษกำลังพิจารณาขายหุ้นที่ถือครองอยู่ในสโมสรหลังผ่านช่วงเวลา21ปีจากการบริหารที่ถูกต่อต้านอย่างหนักจากบรรดาแฟนบอลโดยพี่น้องตระกูลเกลเซอร์ทั้ง6คนซึ่งถือหุ้นรวมกัน 51% ของทีมปีศาจแดงกำลังอยู่ระหว่างการหารือภายในครอบครัวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการขายหุ้นบางส่วนหรือทั้งหมดออกไปขณะที่ภายใต้ข้อตกลงปัจจุบันยังมีเงื่อนไขที่เปิดทางให้เกิดการขายสโมสรก่อนหมดปี2027ขณะที่สหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติหรืออิสตาฟออกมาแสดงจุดยืนที่จะไม่ปล่อยผ่านพฤติกรรมเฉาหลังเกิดเหตุการณ์ประท้วงผลการแข่งขันอิสตาฟเวิลด์คัพรอบชิงชนะเลิศที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียส่งผลให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงขององค์กรเป็นอย่างมากโดยอิสตาฟได้ออกคำสั่งเรียกตัว12ขุนพลนักขวดลูกพลาสติกทีมชาติไทยพร้อมเจ้าหน้าที่ทีมอีก3คนเพื่อให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันสอบสวนวินัยอย่างเร่งด่วนสำหรับดำเนินการเอาผิดกับต้นต่อปัญหารวมทั้งจะไม่ยอมให้ผู้กระทำผิดมีสิทธิ์อยู่เหนือกฎและรอดพ้นจากการตรวจสอบหรือลงโทษหากทำผิดกฎเกณฑ์สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
0: การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่หมั่นเพียรไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่ายเมื่อท้อใจไปแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่27มีนาคม2523
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา13นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 เมกะเฮิรตซ์สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: วันนี้อาจจะหนักแต่พรุ่งนี้เราจะเบาขึ้น
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สวัสดีครับผมมีฟูนะครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM playlist non stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
3: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
2: ะอัศยตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: ตอนรับเดือนแห่งพลายไปกับความหลากหลายที่บางคนอาจยังไม่ถูกยอมรับเจ็บบำบัดพอดแคสต์ร่วมกับ UTCC และ Miss Tiffany ชวนคุยเรื่องเจ็บจากการเปลี่ยนตัวเองจนไม่เป็นตัวเองเมื่อตัวตนของเราถูกให้ค่าผ่านผู้อื่นความหลากหลายที่สังคมพร้อมโอบรับอ่ะยังไม่มีอยู่จริงบำบัดความเจ็บนี้ไปพร้อมกันกับพี่อ้อยหมอแพทและบุ๊คธีรชยา8มิถุนายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและ Miss Tiffany's

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: ท่านชัดชาติหมดเวลาไปแล้ว
2: ต้องเลือกใหม่ใช่ไห
1: ม
2: ผมเพิ่งไปสัมภาษณ์มาเองผมชอบว่าหลายๆปัญหาอาจารย์เขาบอกว่าไม่มีอะไรนะวิทยาศาสตร
1: ์เขาพูดคำนี้บ่อยมากการจัดการด้วยวิทยาศาสตร์
2: คือถ้าเราเข้าใจว่าปัญหาคืออะไรมันจะหาวิธีแก้โซลูชันแบบวิทยาศาสตร์บอกแต่อาจารย์บางอย่างอ่ะวิทยาศาสตร์ก็ไม่ช่วยนะอาจารย์คลองเน่าอ่ะวิทยาศาสตร์ไม่ช่วยนะติป้ายแช่งบุ๊บใสเลยผู้ใดทิ้งขยะลงแม่น้ำขอให้ไม่กี่เดือน
1: เลิกทิ้งตรงนี้แล
2: ้วดีขึ้นแบบตาเห็นอ่ะอาจารย์บอกเหรอลองดูเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดู
3: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สวัสดีวันอาทิตย์ใช้เวลากับจอคอมมาทั้งสัปดาห์วันนี้ลองวางมือถือแล้วใช้เวลากับน้องหมาน้องแมวดูบ้างนะครับ
7: EFM Playlist Non-Stop

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญฤทธิ์ชิมพิมล
1: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
2: นะครับวันนี้เราคุณ2คนนะครับพร้อมทั้งทีมงานวันอาทิตย์นะครับวันหยุดที่หลายๆคนได้พักผ่อนกันนะครับเราเริ่มด้วยข่าวเบาๆนะครับอันนี้เป็นการให้เรียกว่าตรวจสอบนะครับแล้วก็ก่อนที่จะแชร์ไปนะครับเรียกว่าเช็คแล้วแชร์เลยนะครับนั่นก็คือประกาศงดการเดินทางนะครับแล้วก็กิจกรรมทุกประเภทเนื่องจากโควิดและไข้หวัดใหญ่มีความร้ายแรงมากนะครับข่าวปลอมนะครับอันนี้เป็นการยืนยันโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับบอกว่าปัจจุบันนะครับในปี2559นี่ยังไม่มีการออกประกาศหรือว่าคำสั่งให้งดการเดินทางหรือกิจกรรมทุกประเภทนะครับตามที่มีการกล่าวอ้างแต่อย่างใดทั้งนี้นะครับก็ขอให้ประชาชนได้ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพนะครับจากหน่วยงานภาครัฐและก็แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับเพื่อเป็นการป้องกันความสับสนและก็การส่งต่อข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะครับอันนี้ท่านสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลได้นะครับก็คือทาง LINE ก็คือanti fake news center นะครับอันนี้ก็คือเป็นช่องทางการติดตามแล้วก็แจ้งเบาะแสข่าวปลอมครับ
1: ค่ะทางด้านของกรมควบคุมโรคนะคะก็ยืนยันว่าปัจจุบันเนี่ยยังไม่พบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าโควิด19สายพันธุ์ NB.1.8.1 นะคะซึ่งเป็นสายพันธุ์หลักที่แพร่ระบาดในประเทศมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นกว่าสายพันธุ์ก่อนหน้านี้นะคะขณะเดียวกันประเทศไทยก็ยังคงดำเนินระบบเฝ้าระวังโรคแล้วก็การเฝ้าระวังสายพันธุ์เชื้อนะคะอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถติดตามประเมินความเสี่ยงแล้วก็ตรวจจับความผิดปกติได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
2: นะครับแล้วก็ประเทศไทยนะครับยังไม่พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลานะครับแล้วก็ยังไม่พบการแพร่ระบาดภายในประเทศสำนักอนามัยนะครับกรุงเทพมหานครร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องก็ดำเนินการเฝ้าระวังนะครับคัดกรองแล้วก็ติดตามผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องรวมถึงมีมาตรการกักกันนะครับแล้วก็ติดตามอาการตามมาตรฐานสาธารณสุขแม้จะไม่พบผู้ป่วยในประเทศไทยนะครับแต่การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลนะครับอย่างสม่ำเสมอก็สามารถที่จะช่วยลดความเสี่ยงนะครับจากโรคติดต่อได้หลายโรคนะครับอย่างเช่นล้างมือนะครับด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลเป็นประจำนะครับหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้อื่นโดยไม่จำเป็นสวมหน้ากากอนามัยนะครับเมื่อมีการป่วยระบบทางเดินหายใจรับประทานอาหารปรุงสุกสะอาดแล้วก็ใช้ช้อนกลางหากมีอาการป่วยนะครับควรที่จะรีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางนะครับหากว่าเคยเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงประชาชนนะครับสามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐนะครับได้อย่างมั่นใจและก็ขอความร่วมมือนะครับไม่ส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันครับ
1: กองทัพบกนะคะก็ในช่วงนี้มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบกประจำปีงบประมาณปี2570กันบ้างนะคะซึ่งก็จะมีการสอบมีภาคการสอบว่าความรู้ความสามารถทั่วไปหรือที่เราเรียกกันว่าภาคกอค่ะเพื่อคัดเลือกผู้ผ่านเกณฑ์เข้ารับการทดสอบในลำดับต่อไปนะคะตามเกณฑ์ที่กองทัพบกได้กำหนดแล้วก็บรรจุลงตำแหน่งในหน่วยต่างๆสังกัดกองทัพบกค่ะสำหรับประเภทที่รับสมัครสอบในระดับวุฒิการศึกษาค่ะคุณบุญยฤทธิ์คะ
2: นะครับก็มี3ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือประเภทนายทหารสัญญาบัตรและข้าราชการพลเรือนกลาโหมของกองทัพบกอันนี้จะรับจากบุคคลชายหญิงนายทหารประทวนและนายทหารอาสาอัตรานายทหารสัญญาบัตรนะครับที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปหรือว่าคุณวุฒิอย่างอื่นนะครับที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาก่อนวันรับสมัครสอบวัดผลความรู้ความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่งนะครับก็คือภาคขอนะครับ
1: ค่ะประเภทนายทหารประทวนรับจากบุคคลชายหญิงนะคะที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบเท่าตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการขึ้นไปค่ะก่อนวันรับสมัครสอบวัดความรู้ความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่งหรือว่าภาคขอนั่นเองค่ะ
2: นะครับแล้วอีกประเภทหนึ่งก็คือประเภทนักเรียนในสิบฐานบกนะครับอันนี้รับจากบุคคลชายและทหารกองประจำการทุกเหล่าทัพที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือว่าเทียบเท่านะครับตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดนะครับนี่ต้องสำเร็จก่อนวันรายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนในสิบฐานบกก็คือภายในวันที่30เมษายน2570ครับ
1: ค่ะไปต่อกันที่เรื่องของการกำหนดการรับสมัครแล้วก็สอบคัดเลือกกันบ้างนะคะในส่วนของวันที่1ถึง30มิถุนายนนี้ค่ะก็จะมีการเปิดระบบนะคะรับสมัครทางระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่30มิถุนายนไปจนถึงขออภัยค่ะวันที่30มิถุนายนเนี่ยจะเป็นการปิดระบบรับสมัครเวลา 22:00 น.นะคะแล้วก็ในวันที่2กรกฎาคมปิดระบบชำระค่าสมัครสอบเวลา 22:00 น.เช่นเดียวกันสำหรับในวันที่10กรกฎาคมจะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบผ่านทางระบบออนไลน์วันที่15กรกฎาคมพิมพ์บัตรประจำตัวสอบทางระบบออนไลน์วันที่19กรกฎาคมค่ะจะเป็นในส่วนของการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปนะคะภาคกสามารถที่จะตรวจสอบสนามสอบได้ในบัตรประจำตัวสอบนั่นเองค่ะสำหรับในวันที่4สิงหาคมจะมีการประกาศผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกผ่านทางระบบออนไลน์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะหน่วยทหารเองก็จะมีการลงพื้นที่เพื่อที่จะไปประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการในสิบทหารบกและตำรวจประจำปี2569เช่นเดียวกันค่ะ
2: นะครับก็คือหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขนะครับโดยชุดสันติสุขที่408นะครับชุดทักษิณสัมพันธ์ที่442ได้ดำเนินการนะครับเสริมสร้างการเรียนรู้นะครับก็ไปประชาสัมพันธ์เรื่องการเปิดรับสมัครบุคคลรับราชการเป็นนักเรียนในสิบทหารบกและตำรวจนะครับประจำปี2519เพื่อประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องของการเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการใน10ฐานบกและก็ตำรวจนะครับอันนี้รวมถึงการเปิดรับสิทธิ์การบินฐานบกนะครับช่างอากาศยานฐานบกที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสครับ
1: ค่ะและอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะสำหรับน้องๆเยาวชนนะคะท่านที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ค่ะมีบุตรหลานที่อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษานะคะที่มีใจรักในเสียงดนตรีมีความสามารถทางด้านดนตรีค่ะเข้าร่วมประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยนะคะซึ่งเป็นโครงการที่กองทัพบกจัดทำขึ้นนะคะอีกหนึ่งโครงการนั่นก็คือโครงการคีตาวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินสำหรับปีนี้เป็นปีที่5ค่ะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสืบสานบรรเลงรักพิทักษ์องค์ราชันชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 400,000 บาทค่ะในส่วนคุณสมบัติต่างๆค่ะ
2: นะครับคุณสมบัตินะครับก็คือจะต้องเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงตอนปลายอายุนะครับก็คือ12ถึง18ปีสมาชิกในทีมนะครับ12ถึง15คนก็จะประกอบด้วยนักดนตรีนะครับนักร้องนักแสดงประกอบหรือว่าแดนเซอร์แล้วก็มีผู้ควบคุมวง2ท่านทีมที่สมัครนะครับจะต้องมีสังกัดสถานศึกษาที่ชัดเจนสมัครได้นะครับสถานศึกษาละ1ทีมเท่านั้นก็ให้ส่งวิดีโอนะครับเกี่ยวกับการขับร้องการบรรเลงดนตรีแล้วก็การแสดงประกอบเพลงพระราชนิพนธ์นะครับจำนวน1เพลงความยาวนะครับไม่เกิน10นาทีก็สมัครได้แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12มิถุนายนนะครับทางเว็บไซต์ก็คือ kitamusicaward.comหรือว่าจะสอบถามทาง LINE นะครับก็แอดไลน์ไปได้เลยนะครับ @kita_award นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกวดนะครับทาง Facebook ก็มีนะครับก็คือ RTA www.kitamusicaward นะครับอันนี้ก็เข้ามาดูรายละเอียดแล้วก็สมัครกันเข้ามาได้ครับ
1: ค่ะไปที่ทางด้านของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกันบ้างนะคะล่าสุดก็มีการออกข้อกำหนดนะคะของทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยฉบับที่122ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการพาแบตเตอรี่ลิเธียมนะคะไปกับอากาศยานเพื่อยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางอากาศแล้วก็ให้สอดคล้องกับสำหรับการขนส่งวัตถุอันตรายทางอากาศโดยปลอดภัยนั่นเองค่ะก็มีข้อกำหนดนะคะที่สำคัญนั่นก็คือในการนำแนวทางการนำแบตเตอรี่ลิเธียมสำรองหรือว่า power bank ขึ้นเครื่องบินอย่างปลอดภัยเนื่องจาก power bank เนี่ยก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ผู้โดยสารนิยมพกพาเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆค่ะอย่างไรก็ตามนะคะปัจจุบันเนี่ยแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยถูกจัดเป็นวัตถุที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางอากาศหากเกิดความเสียหายการจัดเก็บที่ไม่เหมาะสมหรือใช้งานผิดวิธีก็อาจจะทำให้เกิดความร้อนสูงเกิดควันหรือว่าเกิดเพลิงไหม้ได้ทางด้านของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยค่ะก็ได้ยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยในการนำ power bank ติดตัวขึ้นเครื่องบินไปก็มีการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ชัดเจนนะคะเพื่อที่จะให้ผู้โดยสารทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะเดินทางได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารลูกเรือและอากาศยานค่ะ
2: นะครับที่ผ่านมานะครับอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกนะครับก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับ power bank นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ลิเธียมนะครับบนอากาศยานยกตัวอย่างเช่นนะครับในเหตุการณ์เมื่อต้นปี2518กรณีของสายการบินแอร์บูซานนะครับของเกาหลีใต้ซึ่งเตรียมทำการบินนะครับไปยังฮ่องกงก็เกิดเพลิงไหม้นะครับภายในห้องโดยสารโดยผลการสอบสวนเบื้องต้นนะครับพบว่า power bank นะครับที่จัดเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะนะครับอาจจะเป็นสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีผู้ที่รับบาดเจ็บนะครับต้องอพยพผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือทั้งหมดออกจากอากาศยานแล้วก็อากาศยานนะครับก็ได้รับความเสียหายรุนแรงนอกจากนี้นะครับก็ยังมีกรณีของสายการบินอินดิโก้นะครับของประเทศอินเดียซึ่งเกิดเหตุpower bank นะครับลุกไหม้ภายในห้องโดยสารหลังอากาศยานลงจอดที่เมืองจันทีนะครับส่งผลให้ต้องอพยพผู้โดยสารแบบฉุกเฉินแล้วก็หยุดการปฏิบัติการของเที่ยวบินนะครับเพื่อดำเนินการตรวจสอบด้านความปลอดภัยต่อไปครับ
1: ค่ะสำหรับประเทศไทยเองนะคะก็เคยเกิดเหตุลักษณะเดียวกันหลายกรณีค่ะโดยหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญนั่นก็คือเที่ยวบินของสายการบินบางกอกแอร์เวย์เส้นทางเกาะสมุยฮ่องกงนะคะซึ่งเกิดเหตุ power bank ของผู้โดยสารมีความร้อนสูงจนเกิดควันแล้วก็เพลิงไหม้ระหว่างทำการบินทำให้พื้นห้องโดยสารได้รับความเสียหายบางส่วนค่ะก็ส่งผลให้นักบินเนี่ยต้องเปลี่ยนเส้นทางและลงจอดฉุกเฉินที่กรุงเทพมหานครนะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและลูกเรือค่ะโดยลูกเรือก็สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วนะคะอีกกรณีหนึ่งนั่นก็คือเกิดขึ้นบนเที่ยวบินดอนเมืองนครศรีธรรมราชของสายการบินไทยแอร์เอเชียค่ะซึ่งลูกเรือเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าควบคุมสถานการณ์และรับเหตุได้อย่างทันทีเช่นเดียวกันค่ะ
2: นะครับขณะที่ในหลายประเทศนะครับยังมีเหตุการณ์ลักษณะคล้ายๆกันนะครับเกิดขึ้นบ่อยครั้งก็ส่งผลนะครับให้บางเที่ยวบินที่เกิดเหตุต้องมีการเปลี่ยนเส้นทางบินนะครับลงจอดฉุกเฉินหรือว่าหยุดการปฏิบัติการชั่วคราวซึ่งเป็นการสะท้อนนะครับให้เห็นว่าความเสี่ยงจากแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับก็เป็นภัยคุกคามนะครับต่อความปลอดภัยของผู้โดยสารลูกเรือแล้วก็การดำเนินงานของระบบการบินนะครับโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญอันนี้ก็ส่งผลนะครับให้ ICAO นะครับแล้วก็หน่วยงานกำกับดูแลด้านการบินของหลายประเทศนะครับก็เพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลนะครับเรื่องของการพกพาแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับขึ้นอากาศยานอย่างต่อเนื่องครับ
1: ค่ะก็ภายใต้ข้อกำหนดนะคะของสำนักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยฉบับใหม่ผู้โดยสารสามารถที่จะนำ power bank ขึ้นเครื่องบินได้เฉพาะในรูปแบบสัมภาระพกพาเท่านั้นห้ามนำหลุดใต้ท้องเครื่องค่ะโดยเด็ดขาดรวมถึงกำหนดให้ power bank ต้องมีค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน100วัตต์หรือจำนวน 20,000 แอมป์นะคะหรือหากเกิน100วัตต์แต่ไม่เกิน160วัตต์นั่นเองค่ะก็จะต้องได้รับอนุญาตจาก สายการบินก่อนเดินทางทั้งนี้นะคะผู้โดยสาร1คนสามารถพกพา power bank ได้ไม่เกิน2ก้อนนั่นเองค่ะ
2: นะครับนอกจากนี้นะครับข้อกำหนดก็ยังระบุชัดเจนนะครับบอกว่าห้ามชาร์จ power bank นะครับจากแหล่งพลังงานใดๆนะครับบนอากาศยานและก็ห้ามใช้ power bank นะครับชาร์จโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆนะครับระหว่างเที่ยวบินรวมถึงห้ามจัดเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะโดยให้เก็บไว้ในจุดที่สามารถหยิบใช้งานหรือว่าเข้าถึงได้โดยสะดวกนะครับอย่างเช่นกระเป๋าหน้าที่นั่งนะครับพื้นที่ใต้ที่นั่งด้านหน้านะครับหรือพกติดตัวเพื่อให้สามารถที่จะดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีนะครับหากเกิดเหตุผิดปกติอย่างเช่นความร้อนสูงผิดปกติเกิดควันหรือว่าการลุกไหม้ครับ
1: ค่ะทางด้านของพลอากาศเอกมนัสชวนประยูนผู้อำนวยการ CAAT นะคะก็ได้กล่าวว่าปัจจุบันแบตเตอรี่ลิเธียมและ power bank ค่ะเป็นอุปกรณ์ที่ผู้โดยสารพกพาในการเดินทางทางอากาศยานอย่างแพร่หลายแต่ว่าหากเกิดความเสียหายการกระแทกหรือใช้งานที่ไม่เหมาะสมก็อาจจะก่อให้เกิดความร้อนสูงควันหรือเพลิงไหม้ได้ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการบินโดยตรงดังนั้นการกำหนดมาตรการแล้วก็แนวปฏิบัติที่ชัดเจนจึงถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อป้องกันความเสี่ยงเชิงรุกแล้วก็สร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้โดยสารลูกเรือแล้วก็การปฏิบัติการบินโดยรวมค่ะ
2: นะครับผู้อำนวยการก็ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับบอกว่าข้อกำหนดดังกล่าวนี่ไม่ได้มีเป้าหมายนะครับเพื่อสร้างข้อจำกัดต่อผู้โดยสารแต่ว่าเป็นการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยนะครับให้สอดคล้องกับแนวทางสากลนะครับของ ICAO แล้วก็แนวปฏิบัติที่หลายๆประเทศทั่วโลกนะครับได้ใช้ร่วมกันเพื่อให้การเดินทางทางอากาศยานนะครับของไทยนี่ได้มีความปลอดภัยสูงสุดนะครับข้อกำหนดฉบับนี้นะครับก็ยังห้ามนะครับที่จะนำ power bank นะครับที่ไม่ระบุค่าพลังงานไฟฟ้าหรือไม่สามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลได้ขึ้นอากาศยานรวมถึงกำหนดนะครับให้ผู้โดยสารนี่จะต้องมีมาตรการป้องกันการลัดวงจรนะครับอย่างเช่นการเก็บในบรรจุภัณฑ์เดิมนะครับหรือว่าจัดเก็บแยกในถุงป้องกันเพื่อป้องกันการสัมผัสนะครับกับวัสดุโลหะหรือว่าแบตเตอรี่อื่นระหว่างการเดินทางครับ
1: ค่ะทางด้านของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก็ขอความร่วมมือผู้โดยสารนะคะตรวจสอบข้อกำหนดเกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเธียมแล้วก็ power bank ค่ะก่อนการเดินทางทุกครั้งปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยของสายการบินอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารลูกเรือและระบบการบินโดยรวมค่ะ
2: นะครับแล้วก็มาเรื่องนี้กันบ้างนะครับเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนนะครับปัจจุบันนะครับโลกก็กำลังเผชิญนะครับกับปัญหาภาวะโลกร้อนนะครับซึ่งก็เกิดจากการเพิ่มขึ้นนะครับของก๊าซเรือนกระจกนะครับในชั้นบรรยากาศก็ส่งผลนะครับให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงและถี่ขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคลื่นความร้อนภัยแล้งน้ำท่วมหรือพายุที่สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินสาเหตุสำคัญนะครับของภาวะโลกร้อนก็มาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับการใช้ยานพาหนะการตัดไม้ทำลายป่าการเกษตรและปศุสัตว์รวมถึงปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ปัญหาโลกร้อนนะครับจะเป็นเรื่องใหญ่แต่ทุกคนก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขได้โดยการเริ่มต้นจากพฤติกรรมเล็กๆนะครับในชีวิตประจำวันนะครับ
1: ค่ะอย่างเช่นการปิดไฟและถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งานใช้ขนส่งสาธารณะหรือเดินทางร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งนะคะคัดแยกขยะและนำกลับมารีไซเคิลเลือกใช้พลังงานสะอาดสนับสนุนสินค้าและอาหารจากท้องถิ่นใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและประหยัดการเปลี่ยนแปลงเล็กๆจากคนคนหนึ่งอาจดูไม่มากแต่เมื่อทุกคนร่วมมือกันก็สามารถที่จะสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับโลกของเราได้ค่ะโลกไม่ได้เป็นของเราเพียงคนเดียวนะคะแต่เป็นมรดกของคนรุ่นต่อไปเริ่มลงมือวันนี้เพื่ออนาคตที่สดใสและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนสำหรับทุกคนค่ะ
2: นะครับแล้วก็มีเรื่องแจ้งเตือนนะครับในเรื่องของหน้าฝนนะครับกับเด็กนะครับที่จะต้องเดินทางไปโรงเรียนนะครับควรที่จะต้องระมัดระวังอะไรบ้างนะครับช่วงนี้นะครับฝนตกบ่อยนะครับเด็กๆก็กลับมาเปิดเทอมแล้วนะครับผู้ปกครองนะครับก็อย่าลืมนะครับในการดูแลสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยของลูกน้อยเป็นพิเศษด้วยนะครับก็คือการระวังโรคนะครับที่มากับหน้าฝนอย่างเช่นไข้หวัดไข้หวัดใหญ่มือเท้าปากและตาแดงนะครับวิธีการปฏิบัติก็คือล้างมือบ่อยๆนะครับรักษาสุขอนามัยส่วนตัว กินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดพกร่มหรือว่าเสื้อกันฝนและระวังถนนลื่นนะครับเตรียมเสื้อผ้าสำรองและอุปกรณ์ให้พร้อมหากว่ามีอาการไข้ไอเจ็บคอนะครับหรือว่าอาการผิดปกติก็ควรที่จะพบแพทย์ก็ให้ผู้ปกครองนะครับหรือว่าดูแลวันนี้นะครับเพื่อให้เด็กๆนี่ได้เรียนรู้อย่างมีความสุขปลอดภัยและก็สุขภาพดีตลอดฤดูฝนครับ
1: ค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันในช่วงของธรรมะออนแอร์ค่ะ

0: ุก 14,600 บาทพร้อมโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณเวทีที่ทำให้ไอเดียของคุณถูกมองเห็นไปทั่วประเทศมาร่วมโชว์พลังความคิดสร้างสรรค์ไปด้วยกันอินโฟกราฟิกดีไซน์คอนเทสต์2026
1: โอกาสดีเวทีของเยาวชนไทยหัวใจรักดนตรีกลับมาแล้วอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่กับการประกวดดนตรีสากลร่วมสมัยในโครงการคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5สืบสานบรรเลงรักพิทักษ์องค์ราชันชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทุนการศึกษารวมกว่า 400,000 บาทกองทัพบกและบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเชิญชวนทีมเยาวชนอายุ 12-18 ปีเข้าร่วมการประกวดในนามวงดนตรีของโรงเรียนหรือสถานศึกษาสมัครได้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่12มิถุนายน2569สอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ kita.musicaward.com หรือที่ LINE ID @kita_award มาร่วมกันขับร้องบรรเลงบทเพลงอันทรงคุณค่าให้ดังพร้อมกันทั้งแผ่นดินกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะกับธรรมะออนแอร์ค่ะวันนี้ค่ะเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของมงคลที่25มีความกตัญญูค่ะ
2: นะครับสำหรับความกตัญญูนะครับก็ถือว่าเป็นหลักคุณธรรมที่สำคัญนะครับมีผู้ที่ได้กล่าวไว้นะครับบอกว่ากตัญญูรู้คุณท่านสำคัญนักนี่เป็นหลักของคนดีมีครบถ้วนตอบแทนท่านให้งดงามตามสมควรคนดีล้วนใจยึดมั่นกตัญญูนะครับอันนี้ก็คือโดยทั่วๆไปนะครับคุณวรรณครับ
1: ค่ะก็ความกตัญญูหลายๆคนเนี่ยเชื่อว่าก็คงคุ้นเคยกันละค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นที่ว่าความกตัญญูคืออะไรเราจะมาเจาะลึกกันค่ะอาจารย์
2: นะครับความกตัญญูนะครับก็คือความรู้คุณนะครับอันนี้ก็หมายถึงความเป็นผู้ที่มีใจกระจ่างนะครับมีสติปัญญาที่บริบูรณ์รู้อุปการคุณที่คนอื่นทำกับตนนะครับผู้ใดก็ตามนะครับที่ทำคุณแก่ตนแล้วนะไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยนะครับอย่างเช่นการเลี้ยงดูการสั่งสอนการให้ที่พักการให้งานทำนะครับอันนี้เราระลึกถึงนะครับด้วยความซาบซึ้งอยู่เสมอไม่ลืมในการอุปการคุณในครั้งนี้นะครับอันนี้เรียกว่าเป็นความหมายหนึ่งนะครับของความกตัญญูนอกจากนั้นนะครับก็ความกตัญญูก็ยังหมายถึงการรู้บุญหรือว่ารู้อุปการะของบุญนะครับที่คุณที่เราได้ทำไว้นะครับอย่างเช่นรู้ว่าการที่เราพ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายนี่ได้ดีมีสุขอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เป็นเพราะว่าบุญที่เราได้สั่งสมมาในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นก็รวมความนะครับก็คือกตัญญูนี่จึงหมายถึงการรู้จักบุญคุณนะครับอะไรก็ตามนะครับที่เป็นบุญหรือว่ามีคุณต่อตนนะก็ตามระลึกนึกถึงด้วยความซาบซึ้งไม่มีวันลืมนะครับนี่ก็คือความหมายของคำว่ากตัญญูครับ
1: ค่ะเมื่อเรารู้ว่าความกตัญญูคืออะไรแล้วนะคะเราก็จะมาดูในเรื่องของสิ่งที่ควรกตัญญูมีอะไรบ้างคะ
2: นะครับสิ่งที่ควรแก่ความกตัญญูนะครับอันนี้ก็หมายถึงว่าทุกสิ่งเลยนะครับที่มีคุณกับเราก็อาจจะแยกออกเป็น5ประเภทนะครับประเภทที่1ก็คือการกตัญญูต่อบุคคลนะครับก็คือใครก็ตามนะครับที่เคยมีพระคุณต่อเราไม่ว่าจะมากจะน้อยนะครับเราก็จะต้องกตัญญูรู้คุณท่านนะครับตามระลึกนึกถึงอันนี้บุคคลก็นับตั้งแต่นู้นนะครับพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสงฆ์บิดามารดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์พระมหากษัตริย์หรือว่าผู้ปกครองที่ท่านทรงทศพิธราชธรรมนะครับอันนี้เราจะต้องตามระลึกให้อย่างหนักเลยนะครับในเรื่องของบุคคลเหล่านี้ประเภทที่2นะครับก็คือกตัญญูต่อสัตว์นะครับอันนี้ก็คือสัตว์ที่มีคุณต่อเรานะครับไม่ว่าจะเป็นช้างม้าวัวควายที่เราได้ใช้งานนะครับเราก็จะต้องใช้เขานะครับด้วยความกรุณาปราณีนะครับไม่เคี่ยนตีมันจนเกินไปหรือว่าเป็นการทรมานนะครับในสมัยครั้งพุทธกาลมีแล้วนะครับก็คือการตอบแทนกระแตนะครับที่เป็นสัตว์ที่อาจจะไม่เกิดประโยชน์อะไรมากนะครับแต่ว่าเขาส่งเสียงนะครับเพื่อให้พระราชาตื่นนะครับก็รอดพ้นจากการงูฉกนะครับเพราะฉะนั้นพระราชาก็เลยพระราชทานพื้นที่ตรงนั้นเลยนะครับบอกว่าเป็นที่ให้อาหารแก่กระแต นะก็มีเรื่องราวก็สามารถที่จะไปสืบค้นได้ประเภทที่3นะครับก็คือกตัญญูต่อสิ่งของก็คือสิ่งของใดก็ตามนะครับที่มีคุณต่อเรานะครับอย่างเช่นหนังสือธรรมะหนังสือเรียนสถานศึกษาวัดต้นไม้ป่าไม้หรือว่าวัสดุอะไรที่เราใช้เลี้ยงชีพอย่างเช่นรถยนต์นะครับอันนี้เราจะต้องปฏิบัติต่อเขาให้ดีนะครับไม่ลบหลู่ดูแคลนไม่ทำลายนะครับอย่างเช่นที่เป็นตัวอย่างนะครับไม้คานนะครับที่ใช้หาบของขายนะเมื่อตัวเองนี่ตั้งตนได้แล้วนะครับมีฐานะร่ำรวยก็ระลึกถึงคุณความดีของไม้คานนะครับเอาไม้คานเนี่ยไปเลี่ยมทองไปเก็บเป็นที่ระลึกเลยนะครับอันนี้ก็มีอยู่แล้วประเภทที่4นะครับกตัญญูต่อบุญนะครับก็คือเรานะครับรู้ว่าคนเราเกิดมานะครับมีอายุยืนยาวมีร่างกายที่แข็งแรงมีผิวพรรณดีมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดอันนี้ก็ต้องคิดว่าได้มาเพราะว่าบุญนะครับที่เราสั่งสมมาแล้วก็สุดท้ายนะครับกตัญญูต่อตนเองก็คือร่างกายของเรานะครับถือว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญในการที่จะใช้ในการทำความดีใช้ในการสร้างบุญกุศลนะครับเพื่อความสุขแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าทั้งแก่ตนเองนะครับเพราะนั้นเราก็จะต้องทนุถนอมนะครับดูแลร่างกายของเราให้ดีรักษาสุขภาพนะครับไม่ไปข้องเกี่ยวกับสิ่งเสพติดไม่ข้องเกี่ยวกับสิ่งของมึนเมาต่างๆอันนี้เรียกว่าเป็นกตัญญูต่อ5ประการนะครับก็สำหรับความกตัญญูวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับติดตามในอาทิตย์หน้านะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะปภ.เร่งรับมือฝนตกต่อเนื่องสั่งทุกพื้นที่เฝ้าระวังใกล้ชิดและส่งเครื่องจักรกลช่วยระบายน้ำอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางสักครู่มาติดตามค่ะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
7: ยุงขยแง
8: 1
7: แมลงขยาบ
8: 2
7: เมื่ออาร์ตขยับ
9: อ
7: าร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
10: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 11ทุกสาขา
2: ปภ.เร่งรับมือฝนตกต่อเนื่องสั่งทุกพื้นที่เฝ้าระวังใกล้ชิดและส่งเครื่องจักรกลช่วยระบายน้ำอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางพร้อมสำรวจจุดเสี่ยงสุโขทัยป้องกันน้ำท่วมคุณสรทานเหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
11: นายธีรพัฒน์คัสมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยในระยะนี้มีฝนตกในหลายพื้นที่ปภ.ได้มีการเน้นย้ำให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้จังหวัดโดยด่วนหากมีการขอรับสนับสนุนหรือสถานการณ์รุนแรงโดยเมื่อวานนี้ได้มอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย10เขตจังหวัดลำปางสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระบบไฮดรอลิกขนาด24นิ้วอัตราสูบส่ง 90,000 ลิตรต่อนาทีและเครื่องสูบส่ง 31,500 ลิตรต่อนาทีพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าติดตั้งที่จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่บ้านขวกหมู่10ตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางเพื่อเร่งระบายน้ำจากลำน้ำแม่ตาลเข้าสู่คลองส่งน้ำชลประทานเพื่อผันน้ำไม่ให้เข้าเขตชุมชนนอกจากนี้ที่จังหวัดสุโขทัยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่อำเภอสวรรคโลกและโครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำป้องกันอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตามแนวลำน้ำยมเพื่อเตรียมพร้อมป้องกันและดูแลประชาชนสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
2: ปิดท้ายที่ทิศทางข่าวสัปดาห์หน้ากับคุณธิตารีสายสว่างค่ะ
12: ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเดินทางเยือนกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานาธิบดีเวียดนามต่อยอดความร่วมมือของ2ประเทศและจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม AFF ครั้งที่3คดีกักตุนน้ำมัน DSI ออกหมายเรียกน้องชายเสี่ยตือรับทราบข้อกล่าวหาปลอมปนน้ำมันขายเกินราคา8มิถุนายนนี้ส่วนคิวต่อไป6โรงกลั่นเรียก 11-12 มิถุนายนนี้โดนคดีปกปิดข้อมูลขนส่งน้ำมันติดตามความคืบหน้ากรณีของนายทักษิณชินวัตรหลังมีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษโดยล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าได้เซ็นตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายของแต่ละจังหวัดพิจารณารายละเอียดผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษซึ่งในส่วนของปลัดกระทรวงยุติธรรมระบุคณะกรรมการอยู่ระหว่างการนัดวันประชุมในเร็วๆนี้โดยกรอบระยะเวลาการพิจารณาตามหลักเกณฑ์คือไม่เกิน120วันแล้วฟุตบอลโลก2026เตรียมเปิดฉากขึ้นโดยจะเริ่มณวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569ที่เม็กซิโกแคนาดาและสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพร่วมส่วนประเทศไทยนั้นส่ออดดูฟรีด้วยค่าลิขสิทธิ์สูงจากฝ่ายเอกชนในช่วงโค้งสุดท้ายนี้ธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: ไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหนความจริงก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้อย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: ชีวิตที่ผ่านมาคือครูชีวิตที่เหลืออยู่คือโอกาส
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
4: สวัสดีครับผมบอยเกษตรพงศ์นะครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวครับ
5: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: ูให้ปังดังรุ่งรวยแบบเซียนพระดังตามไปมูพร้อมกันในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และอยู่หลังได้ที่ YouTube A Time Dudi Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนปั้นง่ายกินแล้วฟินอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
6: กินโนสปูน
7: ปล่อยให้

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้าก
2: ินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูน
3: ขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
2: กินน้องสปูน
4: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแส
5: บวันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูอ่อมวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
6: วันวันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวพร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม12มิถุนาที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินเดชา19มิถุนาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและ26มิถุนาที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโบรร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
7: สวัสดีวันอาทิตย์วันหยุดแบบนี้ลองออกไปเที่ยวทะเลตากลมเย็นๆดูไหมคะปล่อยใจให้สบายฟังเสียงคลื่นสูดอากาศดีๆช่วยคลายความเหนื่อยล้าได้ดีเลยนะ
6: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเร
1: เรเรเร
0: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
1: อ่อ e i เร
0: พอดีอย่างที่คิดเร
1: อ่อ e i เร
0: ลงตัวอย่างที่คิดเร
1: อ่อ e i เร
0: พิเศษอย่างที่คิดเร
1: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
2: ฟัง efm ผ่านแอป a time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเร
1: เรเรเร
0: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
1: อ่อ e i เร
0: พอดีอย่างที่คิดเร
1: อ่อ e i เ
0: รลงตัวอย่างที่คิดเร
1: อ่อ e i เร
0: พิเศษอย่างที่คิดเ
1: ร
0: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
3: EFM playlist of the week
4: highest climber
3: number 8
5: ได้แค่เดินมาส่งก็วินดีฟีเจอริง Blackheart เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง playlist มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีบรรยากาศการหาเสียงของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสักครู่กลับมาติดตามครับ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: 7วัน7วัน7วันB Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่ B Quick 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิก B Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่ B Quick ทุกสาขาสอบถามโทร1153
3: เริ่มที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมทีมงานและบุตรชายลงพื้นที่หาเสียงในเขตจอมทองและเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครพร้อมพูดคุยพบปะกับนายสารัตน์ม่วงสิริผู้สมัครสก.เขตบางขุนเทียนของกลุ่มคนทำงานโดยรับฟังปัญหาและข้อเสนอในการพัฒนาพื้นที่ด้วยทั้งสองเขตเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่มีปัญหาด้านการคมนาคมน้ำท่วมและมีสัดส่วนผู้สูงอายุจำนวนมากจึงต้องเร่งพัฒนาสาธารณูปโภคและสวัสดิการรองรับสังคมผู้สูงอายุพร้อมกล่าวว่าหนึ่งในนโยบายสำคัญคือการยกระดับการดูแลผู้สูงอายุโดยจะพัฒนาโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนให้เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรควบคู่กับการส่งเสริมการเข้าถึงบริการสาธารณสุขลดระยะเวลารอพบแพทย์และขยายโครงการ30บาทรักษาทุกที่ในหน่วยบริการของกทมนอกจากนี้ยังมีแผนสนับสนุนการรวมกลุ่มผู้สูงอายุผ่านชมรมต่างๆเพื่อให้ผู้สูงอายุมีสังคมและกิจกรรมร่วมกันลดภาวะติดบ้านติดเตียงรวมถึงร่วมมือกับภาคเอกชนจัดทำแพลตฟอร์มจับคู่ทักษะและอาชีพเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่มีความสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมได้ส่วนช่วงเช้าวันนี้นายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คณะผู้บริหารพรรคและนายธนากรลิ้มวาทรสผู้สมัครสก.เบอร์หนึ่งเขตบางรักลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดวัดแขกเขตบางรักบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักโดยนายอนุชากล่าวว่าเรื่องของเศรษฐกิจยังเป็นประเด็นหลักจากการลงพื้นที่เห็นการใช้สอยอาจจะยังไม่มากเหมือนปกติเพราะฉะนั้นกทม.ถ้ามีโอกาสก็ต้องมาสนับสนุนในเรื่องของการทำให้ทุกอย่างให้สะดวกสบายมากขึ้นเรื่องความสะอาดการเก็บขยะบริเวณนี้ต้องทำเพิ่มเติมมากขึ้นทำให้เป็นสัดส่วนมากขึ้นและบริเวณสีลมมีในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเยอะมากๆมีสถาปัตยกรรมต่างๆสวยงามคือความเป็นกรุงเทพควรเข้ามาดูในขอบเขตต่างๆที่มีแหล่งท่องเที่ยวมีตลาดและสถานที่อื่นๆที่น่าสนใจพร้อมกล่าวถึงการจัดการคอร์รัปชันว่าเป็นหนึ่งในนโยบายของเราคือตรวจสอบได้แต่ตอนนี้ถ้าไม่พูดถึงก็ไม่ได้เพราะเป็นเรื่องมีข้าราชการกทม.หลายคนมีการส่งสัญญาณมาถึงตนดังนั้นจะพูดว่าไม่มีก็เป็นไปไม่ได้ตามที่หลายคนพูดกันมาคำพูดที่เข้าใจง่ายคือถ้าหัวไม่สายหางก็ไม่กระดิกปิดท้ายที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเร่งตรวจสอบปรากฏการณ์ปลิงสีชมพูเกยตื้นเกลื่อนหาดสวนสนจังหวัดระยองคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
4: จากกรณีปรากฏการณ์ปิงทะเลสีชมพูเกยหาสวนสนตำบลแกลงอำเภอเมืองจังหวัดระยองชาวประมงพื้นบ้านคาดว่าอาจบ่งบอกถึงระบบนิเวศใต้ทะเลที่ไม่ดีเกิดความเสื่อมโทรมขณะที่ด้านกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งส่งนักวิชาการลงพื้นที่เบื้องต้นเก็บคุณภาพน้ำทะเลไปตรวจสอบเตือนห้ามจับห้ามเหยียบซึ่งได้เก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตพร้อมตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเลเพื่อหาสาเหตุของการเกยตื้นพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
5: แผ่นดินนี้มีบุญคุณต้องทดแทนคุณของแผ่นดิน
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ความสำเร็จเล็กๆคือรางวัลของความพยายาม
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
4: สวัสดีครับผมกระทิงขุนนรงค์ประเทศรัฐครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวแฮ
5: ่ EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่7-11โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: โถหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โถหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: ติหัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อังคารคลุมโปง
2: เออแกก็ได้รับมอบหมายงานให้ไปตรวจตึกหนึ่งแกไม่เคยมาตรวจตึกนี้เลยระหว่างที่แกกำลังคุยยื่นเอกสารต่างๆมีเอนจิเนียร์ท่านหนึ่งเดินออกมาแล้วก็พูดกับพี่เขาว่าผมขอเตือนพี่หน่อยนะคะช่วงที่พักเบรกอย่าหลับคือด้วยความที่ช่วงนั้นมันประมาณ1-2ค่ะแกรู้สึกแกง่วงแกก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวลองงีบหนึ่งแล้วกันแกเหมือนกำลังเคลิ้มๆจะหลับอะค่ะมันเป็นเสียงฝีเท้าคนเดินอยู่ข้างหลังในห้องที่แกนอนหันไปดูก็ไม่มีอะไรสุดทางเดินมันจะมีอยู่ห้องนึงค่ะแล้วก็มีเสียงห้องข้างที่ล็อกอยู่มันคุยกันเสียงดังของเอาโต้ที่ของออกแกตกใจมากแล้วบนโต๊ะเป็นของเส้นไหว
1: ้อังคารคลุมโปง
3: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
4: สวัสดีวันอาทิตย์ลองออกไปเดินเล่นสวนใกล้บ้านสักชั่วโมงเติมพลังใจและชาร์จแบตให้พร้อมลุยงานในวันพรุ่งนี้กันนะครับ
3: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist Non-Stop

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ๊ะ

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: ไฟบินถัดไปของ About Abort Podcast เราจะมุ่งหน้าไปกันที่อเมริกาและประเทศจีนเตรียมแพ็คกระเป๋าทัวร์ไปกับ2สาวนักแสดงจากละครสอดสร้อยมาลาเอิญและนานากับประสบการณ์การไปเรียนต่อสุดจึ้งจาก2ประเทศยักษ์ใหญ่ของโลกเช็คออฟพร้อมกันกับปั้นปันสิทธิ์3มิถุนายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube Airtime ดูดีสนับสนุนโดยกรุงไทยเวลส์ก้าวออกจากกรอบสู่ความมั่งคั่งไร้พรมแดน
1: กินโนสปูนสปูนขนมเมลเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมเมลเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนกินโนสปูน
2: EFM Playlist of the Week
3: New entry.
4: Number 18.
5: หายไปไม่บอกลา Full Step. เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง playlist มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: กินโนสปูนสปูนขนมเมลเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมเมลเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนกินโนสปูน
6: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
7: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
8: พออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
6: วันพุธ
7: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
9: แชร์ข่าวเช้า First Class
6: วันพฤหัสและวันศุกร์
7: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
10: มแชร์ข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตูม
11: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
13: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
12: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
14: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
15: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับนายกรัฐมนตรีเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการ 8-9 มิถุนายนนี้ต่อยอดความร่วมมือหลังผู้นำเวียดนามเยือนไทยพร้อมร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมและรัฐบาลเดินหน้าอันคลอสเพื่อกำหนดเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนสักครู่กลับมาติดตามครับ
16: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
17: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
16: หรอใช้ยากไหมล่ะ
17: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
16: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
17: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
16: อืมดีจังโอเคเลย
18: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
3: ัฐบาลเดินหน้าอันคลอสเพื่อกำหนดเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนไม่ใช่การเจรจาพัฒนาพื้นที่ร่วมกันประชาชนมั่นใจได้ไทยยึดผลประโยชน์ชาติสูงสุดคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีมีความกังวลเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคอสในประเด็นพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชานั้นรัฐบาลขอทำความเข้าใจกับประชาชนว่ากระบวนการดังกล่าวเป็นเรื่องของการหารือและพิจารณาแนวเขตทางทะเลตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศมิใช่การเจรจาเพื่อพัฒนาพื้นที่ร่วมกันหรือแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรทางนี้นายศรีหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจึงได้อธิบายต่อสาธารณชนและทูตกว่า70ประเทศอย่างชัดเจนว่าการเข้าสู่กระบวนการตามอันคลอสเป็นกลไกทางกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อหาทางออกในประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลที่ยังมีความเห็นแตกต่างกันโดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งเขตพัฒนาร่วมกันหรือการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ดังกล่าวรัฐบาลไทยมีจุดยืนชัดเจนว่าการกำหนดเขตแดนทางทะเลให้มีความชัดเจนและเป็นที่ยอมรับตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศเป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่ต้องดำเนินการก่อนเรื่องอื่นๆทั้งหมดเพื่อรักษาสิทธิอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติในระยะยาวทั้งนี้การที่ไทยเข้าร่วมกระบวนการตามอันคลอสไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยยอมรับข้อเรียกร้องของอีกฝ่ายหรือยอมรับแนวทางใดล่วงหน้าแต่เป็นการใช้กลไกสากลที่ทั้งสองประเทศเป็นภาคีร่วมกันเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างโปร่งใสอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงและหลักกฎหมายสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
3: ปิดท้ายที่นายกรัฐมนตรีเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการ8ถึง9มิถุนายนนี้ต่อยอดความร่วมมือหลังผู้นำเวียดนามเยือนไทยพร้อมร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมผลักดันความร่วมมือไทยเวียดนามสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนณกรุงฮานอยเพื่อหารือกับผู้นำเวียดนามและภาคเอกชนเพื่อสานต่อความร่วมมือทุกมิติโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงของไทยตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนชั้นนำของไทยที่มีการลงทุนในเวียดนามกว่า10บริษัทร่วมคณะไปด้วยนับเป็นการเยือนเวียดนามครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีภายหลังการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาและจะเป็นการผลักดันความร่วมมือจากความสัมพันธ์ที่ดีไปสู่ความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมส่วนในการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3นี้จะมุ่งหารือแนวทางเสริมสร้างบทบาทอาเซียนในการรับมือความท้าทายและความไม่แน่นอนของโลกส่งเสริมสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองและการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
6: ไก่ทอดกล้วยทอดแสนโอชาส้มตำปูปลาก็น่ากินขนมกรุบกริบอร่อยลิ้นแต่ทั้งโซเดียมทั้งไขมันชำเลยรณรงค์คนไทยลดโซเดียมลดไขมันเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: ความสุขไม่ได้อยู่ไกลแต่อยู่ที่ทัศนคติของเรา
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
0: EFM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

สวัสดีบ่ายวันอาทิตย์ครับผมคุณผู้ฟังอยู่กับผมดีเจพีมครับเป็นยังไงกันบ้างวันนี้จัดให้ไปแล้ว2เพลงนะครับผมเพลงใหม่เพลงสับเลยเปิดหัวชั่วโมง EFM New Release ของเรา 3:00 นถึง 5:00 นนะครับเริ่มกันที่เพลงแรกก่อนเลยครับผมสกินครับจากน้องเบคก้ารีเบคก้าอาร์มสตรองของเรานี่เองนะคุณผู้ฟังคือล่าสุดที่เขาปล่อยเพลงออกมาเนี่ยเข้าใจว่าเป็นเพลงที่เกี่ยวกับ Personal Color มั้ยเพลงนั้นก็น่ารักมากๆนะครับผมแล้วก็อีก1เพลงใหม่ที่ออกมาสกินนี่ก็เป็น1เพลงที่ได้โชว์พลังเสียงของน้องเบคก้ามากๆเลยแล้วก็ทำให้รู้ว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาไม่ใช่แค่แสดงได้อย่างเดียวแต่ว่าร้องเพลงก็คือยังยอดเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวนะฮะส่วนใครที่คิดถึงการกลับมาของพี่ตู่ภพธรนะครับผมก็จัดให้ต่อกันไปเลยกับเพลงเล็กๆลึกๆนะครับซึ่งความชื่อเพลงเนี่ยมีความกำกวมและล่อนแหลมมากนะครับผมแต่พอได้ฟังเพลงแล้วก็แบบอ๋อมันหมายความว่าอย่างนี้นี่เองนะครับอ่ะคุณผู้ฟัง2ชั่วโมงนี้เช่นเคยครับผมใครอยากฟังเพลงใหม่เพลงไหนหรือว่าอยากแนะนำเพลงใหม่เพลงอะไรให้กับชาว EFM 94ได้ฟังกันนะครับส่งขอนเข้ามาได้เลย2ช่องทาง Atime ฟังฟิน Music Application แล้วก็เว็บไซต์ atime.live นะสวัสดีช่องแชทของเราด้วยนะครับผมสวัสดีพี่เพชรนะครับสวัสดีคุณเอกราชด้วยน้องก้องสวัสดีนะครับสวัสดีน้องปูนสวัสดีคุณแพทนะครับผมมาเลยมาเลยวันนี้ใครจูนอินเข้ามาแล้วนะฮะส่งกันเข้ามาได้เลยสวัสดีคุณมาริยามด้วยนะครับผมมาไปกันต่อเพลงต่อไปดีกว่าคุณผู้ฟังเมื่อกี้เราไปเพลงแบบแนวแบบกำกวมกำกวมความหมายกลวนๆไปแล้วต่อไปเรามาเพลงความหมายตรงๆที่เจ็บจี๊ดกันบ้างดีกว่า1ผลงานเพลงใหม่จากไอลาครับผมซึ่งพี่รู้สึกนะว่าไอลาเนี่ยเป็นหนึ่งศิลปินเลยที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหัวใจเพลงเศร้าได้เหมือนกันคุณผู้ฟังไปลุยกันเลยดีกว่ากับเพลงใหม่เพลงนี้จากนี้คงไม่มีเราครับ

นึ่งผลงานเพลงใหม่จากพี่เป้อารักครับผมเบอร์เดิมคุณผู้ฟังที่หนึ่งในใจพีมบอกเลยพี่เป้อารักเนี่ยคือเรียกว่าเป็นไอดอลสมัยเด็กนะอยากไว้ผมยาวแบบพี่เป้อารักนะครับผมแล้วเชื่อไหมว่าเคยถึงขั้นที่แบบว่าคือพีมมีเพื่อนที่แบบทำงานอยู่ที่วอเตอร์ดักใช่ป่ะคุณผู้ฟังถึงขั้นที่เคยบอกว่าเฮ้ยไปขอปิกีต้าพี่เป้มาให้หน่อยดีขอตั้งแต่ช่วงประมาณแบบมหาลัยปี1ปี2อ่ะคุณผู้ฟังตอนนี้พิมพ์จบมา4ปีแล้วยังไม่ได้สักอันเลยนะฮะก็ถ้าเพื่อนฟังอยู่นะครับผมฝากด้วยนะครับชอบมากๆนะครับพี่เป้อารักกับเบอร์เดิมและก่อนหน้านั้นครับผมเทราคอตต้าด้วยคุณผู้ฟังขอเข้ามาจัดให้นะครับกับเพลงที่มีชื่อว่า Taxi Ride นะครับก่อนไปลุยกันต่อคุณผู้ฟังมี1ข่าวดีมาแจ้งให้ทราบนะครับผมเป็นข่าวดีกับทั้งคุณผู้ฟังเองเป็นข่าวดีกับทั้งพิมพ์เองมากๆเลยเพราะว่าเดือนนี้เราอุ่นใจกันแล้วนะฮะมีสปอนเซอร์กลับมาอย่างเป็นทางการที่ EFM New Release นะครับผมเพราะฉะนั้นครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยคุณผู้ฟังให้กับสปอนเซอร์ใจดีของเราขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้ว

ปิ่นต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่ละมือต้องกินนอสปูนขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะครับผมมาไปกันต่อเลยดีกว่าคุณผู้ฟังกับ EFM New Release ของเรานะครับเพลงต่อไปนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ใหม่มากคุณผู้ฟังแต่ว่าเป็นหนึ่งเพลงที่ตอนนี้เนี่ยอีกไม่เกิน6วัน 5-6 วันครับเขาจะปล่อยเพลงใหม่ออกมาแล้วก็เลยอยากจะเปิดเพลงนี้ทิ้งท้ายสักนิดนึงเพราะฉะนั้นใครที่รอเพลงใหม่จากเพอร์พีชอยู่เดี๋ยวเอาเพลงนี้ไปฟังก่อนครับกับ1คนตรงนี้ครับ

เดิมๆจากลานดอกไม้ครับผมเปิดผลงานเพลงนี้ต่อจากหนึ่งคนตรงนี้จากเพอร์พีชเนี่ยเพราะว่าล่าสุดคุณผู้ฟังลานดอกไม้เนี่ยออกไลฟ์เวอร์ชันนะครับของเพลงใหม่เพลงนี้ที่มีชื่อว่าเดิมๆฟีเจอริงกับเล็กเพอร์พีชด้วยคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงนี้ในอีกแนวนึงในอีกมุมมองนึงเนี่ยอยากให้ลองไปฟังไลฟ์เวอร์ชันนั้นมากครับผมเพราะมากบอกเลยว่าหูเคลือบทองจริงคุณผู้ฟังแต่หูเคลือบทองกันแล้วก็ไปหูเคลือบทองกันต่อด้วยเพลงต่อไปดีกว่าครับผมหนึ่งผลงานเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่เขาบอกว่าโอ้โหวันนั้นหัวร้อนมาทั้งวันเลยสุดท้ายฟังเพลงนี้เข้าไปเหมือนเอาน้ำเย็นๆน่ะมาเทดับความหัวร้อนคือทุกอย่างกลายเป็นแบบความสดใสแฮปปี้ไปหมดนะครับจะจริงแค่ไหนเราไปฟังกันในเพลงนี้ดีกว่าคุณผู้ฟังใหม่ล่าสุดจากน้องนุ่นนิวเลยขอเข้ามาการจัดให้ครับผมนี่คือผลงานเพลงประกอบซีรีส์พบเธอปักใจครับ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM New Release
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: วลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: EFM Fandom Live
1: ต้อนรับ2หนุ่มจากซีรีส์พบเธอเน็ตเจเจสวัสดีค่ะภารกิจ1ถ้อยร้อยความในเราจะมีประโยคมาให้น้องๆทั้ง2คนพูดแต่ใน1ประโยคจะมีมูดให้คุณได้พูดในหลายๆมูด
2: ครับ
1: มูดแรกคือมูดดีใจค่ะ
2: ฟังพี่เถิดนี่ไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นคำขออ
1: ุ้ยขอมูดจิตแต่หันไปทางนั้นอีกท
2: ีฟังพี่เถิดนี่ไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นคำขอ
1: เ
3: ออถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราได้เจอกันอีกนะ
4: ขอดูตลกหน่อยได้ไหมตลก
5: ถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราได้เจอกันอีกนะจ๊ะ
1: เออหนุ่ม
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
7: สวัสดีวันอาทิตย์มาวางแผนการเงินสำหรับสัปดาห์หน้ากันค่ะลิสต์ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นจะได้บริหารเงินเป็นสัดส่วนได้ไม่ต้องมานั่งกลุ้มตอนสิ้นเดือนนะคะ
6: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: EFM New Release
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยฟอนง่ายไม่เลอะมือ

อะไรกันครับนี่คือซีรีส์เรื่องพบเธอนะครับคุณผู้ฟังเมื่อกี้เนี่ยก่อนเบรกมีหนึ่งผลงานเพลงจากน้องนุ่นนิวไปแล้วปักใจและนี่คืออีกหนึ่งเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้จากพี่โบกี้ไลออนดั่งใจฝันคุณผู้ฟังคือนี่เรากำลังดูซีรีส์ที่เป็นละครแล้วกำลังดูมิวสิคอลกันอยู่กันแน่ฮะทำไมมันถึงรวมตัวแบบโอ้โหดีว่ามาร้องเพลงแต่ละเพลงคือแบบปกติเนี่ยถ้าเป็นสมมติว่าเป็นซีรีส์เรื่องอื่นเนี่ยดูจบแล้วตอนเอ็นเครดิตเนี่ยคนอาจจะปิดแล้วก็ไปดูอย่างอื่นนะแต่อันนี้คือควรดูนะฮะควรดูเอ็นเครดิตแล้วก็ควรฟังเพลงประกอบไปด้วยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าดีมากๆทั้ง2เพลงเลยนะครับผมเมื่อกี้ที่เพิ่งจบไปเนี่ยเป็นเพลงที่มีชื่อว่าดั่งใจฝันนะคุณผู้ฟังจากพี่โบกี้ไลออนประกอบซีรีส์เรื่องพบเธออีก1เพลงคุณภาพมากๆนะครับไปกันต่อดีกว่าเมื่อกี้พี่จันส่งเข้ามาในช่องแชทของเราบอกว่าเอ้ยบ่ายวันอาทิตย์ขอที่มันดีดๆหน่อยนะครับผมเมื่อกี้เนี่ยเราไปเพราะๆฟินๆกันไปแล้วต่อไปเราไปดีดๆกันบ้างดีกว่ากับ1ผลงานเพลงใหม่จากพี่บิ๊กดีเจราร์ดครับผมบอกเลยว่าดีดได้ใจแน่นอนเพลงนี้ซุปเปอร์สตาร์

0: ช่วงนี้เป็นการกลับมามากๆคุณผู้ฟังของเพลงประกอบละครประกอบซีรีส์ครับเพราะว่านี่เป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงจากพี่กัณพัฒน์ปล่อยออกมาประกอบซีรีส์เรื่องซากุนาซ่อนรักนะครับกับเพลงนี้มีชื่อว่าจะเป็นรักแท้นะฮะพี่แอนส่งมาเลยว่าโอ้โหพี่กัณพี่โดมเจ้าพ่อเพลงละครจริงของจริงครับคุณผู้ฟังแล้วคือแบบฟังแล้วมันก็นึกถึงสมัยก่อนเลยนะสมัยที่แบบละครมันจะต้องมีละครที่เป็นพีเรียดอะพี่กัณพัฒน์คือรับจบเกือบทุกเพลงนะครับผมและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ทำให้หายคิดถึงมากๆครับอาจจะทิ้งท้ายชั่วโมงแรกกันไปก่อนคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงต่อไปนะครับผมที่ FM New Release นะฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งครั้งครับผมการกลับมาของสปอนเซอร์เราครับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามาสายทีป๊อปกันมากเมื่อกี้เราไปเวแบบประกอบละครกันแล้วในชั่วโมงแรกชั่วโมง2นี่พี่บอกเลยว่าสายทีป๊อปเยอะแยะมากมายนะครับผม1ผลงานเพลงแรกเลยเดี๋ยวเจอกันกับ Salty Salmon ทิ้งกันไว้ที่ทางตันครับ
1: EFM New Release
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ้อนรับเดือนแห่งพลายไปกับความหลากหลายที่บางคนอาจยังไม่ถูกยอมรับเจ็บบำบัดพอดแคสต์ร่วมกับ UTCC และ Miss Tiffany ชวนคุยเรื่องเจ็บจากการเปลี่ยนตัวเองจนไม่เป็นตัวเองเมื่อตัวตนของเราถูกให้ค่าผ่านผู้อื่นความหลากหลายที่สังคมพร้อมโอบรับอาจยังไม่มีอยู่จริงบำบัดความเจ็บนี้ไปพร้อมกันกับพี่อ้อยหมอแพทย์และบุ๊กธีรชยา8มิถุนายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและ Miss Tiffany's
1: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแซ
2: วันไหนหนูแบ๊หนูน้อยหนูออกวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
3: วันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวพร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม12มิถุนาที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินเดชา19มิถุนาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและ26มิถุนาที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโบรร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
4: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกองปราบรวบม้ากดเงินหักเหลี่ยมโจรเชิดเงินแก๊งคอลเซ็นเตอร์2ล้านหนีกบดานระยองทำเพื่อนโดนอุ้มข้ามโขงสักครู่กลับมาติดตามครับ
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: 7 วัน B Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่ B Quick 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิก B Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่ B Quick ทุกสาขาสอบถามโทร1153
7: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
6: ตำรวจสอบสวนกลางรวบม้ากดเงินเชิดเงินล้านหนีแก๊งคอลเซ็นเตอร์คุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานครับ
10: นางสาวรุ่งทิวาและนายอนุรักษ์ถูกตำรวจสอบสวนกลางจับกลุ่มพร้อมตรวจยึดของกลางโทรศัพท์มือถือที่ใช้ติดต่อสั่งการและชุดเสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันก่อเหตุสืบเนื่องจากมีผู้เสียหายถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรศัพท์หลอกลวงอ้างว่ามีส่วนเกี่ยวข้องคดียาเสพติดและการฟอกเงินพร้อมข่มขู่ให้โอนเงินมาตรวจสอบเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจผู้เสียหายลงเชื่อและโอนเงินรวม2ล้านบาทก่อนจะไม่สามารถติดต่อคนร้ายได้ซึ่งจากการสืบสวนขยายผลพบว่านายอนุรักษ์ถูกชักชวนให้เปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่มีฐานปฏิบัติการในสปป.ลาว จากนั้นได้ชักชวนนางสาวรุ่งทิวาเข้าร่วมขบวนการทำหน้าที่เดินทางไปถอนเงินสดจากธนาคารภายหลังผู้เสียหายโอนเงิน2ล้านบาทแก๊งได้แบ่งเงินเข้าบัญชีของนายอนุรักษ์และนางสาวรุ่งทิวาคนละ1ล้านบาทแต่ภายหลังถอนเงินสดได้เกือบ2ล้านบาทนางสาวรุ่งทิวากลับไม่นำเงินจำนวน1ล้านบาทไปส่งมอบให้กับเครือข่ายตามที่ตกลงไว้และปิดโทรศัพท์หลบหนีไปกบดานในพื้นที่จังหวัดนครพนมก่อนจะย้ายไปซ่อนตัวที่จังหวัดระยองเมื่อเครือข่ายฝั่งสปป.ลาวที่คอยสังเกตการทราบว่าเงินถูกเชิดหนีจึงเข้าควบคุมตัวนายอนุรักษ์และยึดเงินสดกอดบังคับขึ้นรถยนต์พาข้ามแดนไปยังแขวงสวรรณเขตเพื่อใช้เป็นตัวประกันกดดันให้นางสาวรุ่งทิวานำเงินมาคืนกระทั่งมีผู้เข้ามาช่วยเจรจานายอนุรักษ์จึงได้รับการปล่อยตัวต่อมาตำรวจกองบังคับการปราบปรามได้เปิดปฏิบัติการจับกลุ่มทั้งสองได้สำเร็จจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งสองให้การรับว่าเคยทำหน้าที่รับโอนและถอนเงินให้กับเครือข่ายดังกล่าวมาแล้ว 3-4 ครั้งณทิพย์สุดาตัวรักษารายงานค่ะ
6: มาปิดท้ายกันที่นักตบสาวไทยแพ้เทค3เซตรวดในศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2026นัดที่4ทำให้จบสนามแรกที่จีนทีมไทยอย่างไร้ชัยชนะคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานครับ
11: วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงประเทศจีนทัพลูกยางสาวไทยอันดับ20ของโลกลงแข่งนัดสุดท้ายของสนามแรกพบกับสาธารณรัฐเช็กอันดับ13ของโลกโดยนัดนี้โค้ชออสให้โอกาสเพียวอัชราพรออกสตาร์ทเป็นตัวจริงครั้งแรกผลปรากฏว่าทีมสาวไทยที่พยายามสู้เต็มที่แล้วแต่ก็ตกไม่ผ่านบล็อกใหญ่ของเช็กและตีเสียเองกันไปหลายแต้มสุดท้ายแพ้เช็กไป3เซตรวด14-25 19-25และ11-25ทำให้จบสัปดาห์แรกทีมสาวไทยแพ้4นัดรวดส่งผลให้อันดับโลกล่วงอย่างต่อเนื่องจากอันดับ20หล่นไปอยู่ที่อันดับ23ของโลกสำหรับสนามที่2จะกลับมาแข่งที่ประเทศไทยในอินดอร์สเตเดียมหัวหมากวันที่17-21มิถุนายนนี้เบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
12: จิตใจจะสบายได้เริ่มจากการไม่โกรธและให้อภัย
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกล่องทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
13: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชัดในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ภายในวันที่19มิถุนายน2569รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือเว็บไซต์ www.princessngamjit.orgหรืออีเมล princessngamjit@gmail.com หรือ LINE ID 080-404-2439หรือโทรศัพท์02-354-7391-2ต่อ112
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: จงก้าวไปข้างหน้าถึงจะช้าแต่ก็ยังดีกว่าถอยหลัง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
0: FM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินเนาะสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

ต้อนรับกลับมากับชั่วโมงที่2กับ EFM New Release ครับคุณผู้ฟังเปิดหัวชั่วโมงมาด้วย1ผลงานเพลงที่สปอยไว้ตั้งแต่ช่วงท้ายชั่วโมงที่แล้วครับ Salty Salmon ออกเพลงเศร้ามาอีกแล้วคุณผู้ฟังทิ้งกันไว้ที่ทางตันนะครับผมโอ้โหเอาจริงๆนะมันเป็น1เพลงที่เชื่อว่ารีเลทกันได้หลายคนเหมือนกันนะคุณผู้ฟังคือเคยคิดไหมว่าการที่เราคบกับใครสักคนหนึ่งไปนานๆนานอะไรเงี้ยคุณผู้ฟังแล้วแบบอายุเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆเราทำให้เขาแบบรักเรามากหรือเรารักเขามากแล้วสุดท้ายมันแยกจากกันไปมันต้องมีคนหนึ่งอะที่มันโดนทิ้งเอาไว้ที่ทางตันอะแล้วมันไม่รู้จะไปไหนต่อต้องใช้เวลาเพื่อที่จะหาทางหรือว่าเดินย้อนกลับออกมาจากเส้นทางนั้นนะคุณผู้ฟังรู้สึกว่าแต่งออกมาได้ดีมากครับเพลงนี้จาก Salty Salmon กับทิ้งกันไว้ที่ทางตันคุณผู้ฟังก่อนไปลุยกันต่อในชั่วโมงนี้ครับผมฝากไว้อีกหนึ่งครั้งกับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนนะครับมาเลยคุณผู้ฟังไปฟังเพลงต่อไปดีกว่าครับผมแต่ก่อนจะไปฟังเพลงนี้กันพิมพ์มีคำถามมาอีกแล้วคุณผู้ฟังคิดว่าความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ในเพลงใหม่ของ 4EVE คืออะไรครับเฉลยความรู้สึกนั้นคือความหนาวครับแล้วหนาวมากด้วยเพราะ 4EVE เขาร้องขอไว้ว่า Give me แดดทีใครก็ได้ส่งแดดไปให้ 4EVE ทีหนาวไม่ไหวแล้ว

คอนบอยดีวะโอ้โหเป็นการเปิดเพลงที่ใหม่มากคุณผู้ฟังอยู่เปิดมาเมื่อกี้ตกใจเหมือนกันนะฮะคอนบอยดีวะแต่เพลงแบบถูกใจเจนซีรุ่นที่1อย่างพวกเรามากจริงๆอ่ะคือคำว่าเจ๋งเป้งเนี่ยมันเป็นคำของแบบคำคับเกี่ยวนะคุณผู้ฟังเจนซีเจนวายนะครับผมแล้วเธอแม่งแบบเจ๋งเป้งที่สุดเลยอ่ะคือดีมากเพลงนี้นะครับฝากด้วยคุณผู้ฟังคอนบอยดูวะนะครับผมเพลงนี้มีชื่อว่าเจ๋งเป้งจากคอนบอยนะจ๊ะมาไปกันต่อเลยดีกว่าอย่าลืมนะครับผมชั่วโมงนี้ยังขอเพลงกันเข้ามาได้นะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงใหม่เพลงไหนส่งขอนเข้ามานะครับมีคุณวงศกรเนี่ยขอแท็กซี่ไรด์เข้ามาแต่ว่าแท็กซี่ไรด์เปิดให้ไปแล้วในชั่วโมงที่แล้วนะลองขอเพลงอื่นดูนะครับสำหรับใครที่ขอเพลงไหนเข้ามาแล้วจัดให้ได้จัดให้ทั้งหมดนะครับคุณผู้ฟังไม่ต้องกลัวเลยนะครับผมน้องก้องบอกว่าเฮ้ยไม่มีบอลดูช่วงนี้เหงาจังเลยไม่ต้องเหงานะครับผมเพราะว่าตอนนี้ FM New Release เรามีขนมแมวเลียกินโนสปูนมาเรียบร้อยนะครับDJP ไม่เหงาเลยตอนนี้อุ่นใจมากๆไปกันต่อดีกว่าคุณผู้ฟังเมื่อกี้เนี่ยคือผลงานที่จะถูกใจGen Z รุ่นที่1ใช่ไหมต่อไปเนี่ยเรามาอีกหนึ่งผลงานเพลงที่น่าจะถูกใจ Gen Y รุ่นต้นๆกันบ้างนะครับผมเพราะว่านี่ฉลองครบรอบ30ปีเป็นที่เรียบ

ล่าสุดจากพี่แว่นใหญ่ด้วยครับคุณผู้ฟังกับกอดความทรงจำครับผมยังคงทำเพลงแบบป๊อปให้มันมีความใส่เนื้อร้องที่มันมีความเป็นเพื่อชีวิตนิดนึงเข้าไปอ่ะชอบมากๆจริงๆในทุกๆเพลงของพี่แว่นใหญ่ที่ออกมาเลยโดยเฉพาะเพลงนี้ด้วยครับกับเพลงใหม่กอดความทรงจำครับผมเดี๋ยวไปกันต่อเลยอีกหนึ่งเพลงน้องออมขอเข้ามานะครับผมจัดให้นะครับน้องออมบอกว่าเฮ้ยไปตามดูพอดแคสต์ล่าสุดพี่พีมาแล้วนะคะของโมบายกับแก้วนะครับเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้ดูนะครับผมฝากด้วยกับเพื่อนเฮียพอดแคสต์นะครับผมก็จะได้แต้มต่อในการลัดคิวการขอเพลงนะฮะอันนี้ดีเจก็พูดตรงๆว่าก็ไบแอสสุดๆนะครับผมเพราะฉะนั้นไปลุยกันเลยกับเพลงใหม่ของน้องๆวงบัสครับผมดีใจที่ไม่มีเธอ

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: Talk พุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: หนูหนีคนที่เป็นมนุษย์ป้ามาทางชีวิตแต่ยายหนูดันเป็นซะเองตอนแรกก็เล่าเรื่องคนในซอยสักพักเพื่อนเขาในแก๊งมีเจ้าหนี้มาทวงเขาก็มาบอกหนูแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรจริงจังนะคะเหมือนมาเล่าให้ฟังเฉยๆค่ะเป็นการอัปเดตอยากถามว่าวิธีแบบไหนให้หนูรับฟังเขาได้อะค่ะ
2: ลองอย่างนี้ไหมสตางเฮียยายสตางไม่ต้อง listen to ยายอะ
3: ว้าว
1: มันผ่าน
3: แค่เฮีย
2: ใช่แค่เฮีย
4: ยายจะมีการทบทวนไหม
1: ปกติถ้าเขาเห็นหนูเมินหรือหนูเงียบเขาก็จะตีขาเบาๆค่ะว่าใช่ไหมล่ะเห็นด้วยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย
2: ซึ่งหนูก็รอไปเถอะวันเดียววันหนึ่งยายไม่อยู่สตาร์จะคิดถึงแกนะเอาจริง
0: พุทธท็อกพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: เปิดแอป A-Time ฟังฟินตอบบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
8: สวัสดีวันอาทิตย์ลองชวนคนรักหรือเพื่อนสนิทไปนั่งปิกนิกที่สวนสาธารณะดูนะคะเริ่มต้นความสุขง่ายๆแค่นี้ก็ช่วยฮีลใจได้มหาศาลแล้วล่ะค่ะ
3: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM New Release
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
10: กลับมากับ EFM New Release ครับผมคุณผู้ฟังไปลุยกันต่อเลยในเพลงต่อไปนี้ครับผมนอกจากจะเป็นเพลงใหม่แล้วเขายังเป็นศิลปินใหม่แกะกล่องด้วยคุณผู้ฟังกับมิวดอทครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะยังไม่เคยฟังผลงานเพลงของเขาเพิ่งปล่อยออกมาล่าสุดเลยเพลงนี้ได้ไปคอลแลบกับหนึ่งตัวแทนจากลานดอกไม้อย่างแอนด้วยนะครับผมหรือว่ามือกีตาร์ของวงเนี่ยออกมาเป็นหนึ่งผลงานเพลงใหม่เพลงนี้ที่มีสไตล์พิมบอกเลยว่ายูนิคมากแปลกใหม่มากนะครับผมอยากให้ลองไปฟังกันกับเพลงนี้จากมิวดอทครับ Baby Bye Bye

King of R&B Thailand ครับคุณผู้ฟังผลงานเพลงจากพี่ธรรมไทยล่าสุดเลยกับวันติงครับผมเพราะมากเอื้อนแบบโอ้โหลูกคอ 7-8 ชั้นนะสำหรับเพลงนี้ฝากไว้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวรีแคปกันนิดนึงก่อนคุณผู้ฟังว่า2ชั่วโมงนี้เปิดเพลงใหม่เพลงไหนให้ฟังกันไปบ้างนะครับสกินจาก Rebecca Armstrong ครับผมเล็กๆลึกๆจากพี่ตู่ครับจากนี้คงไม่มีเราจากไอลา Taxi Rise จาก Terracotta ครับผมเบอร์เดิมจากพี่เป้เดิมๆจากลานดอกไม้ปักใจจากนุ่นนิวนะครับผมดังใจฝันจากพี่โบกี้ครับซูเปอร์สตาร์จากดีเจราดแล้วก็จะเป็นรักแท้จากพี่กัณฑ์ภัทรด้วยในชั่วโมงที่2นี้ครับผมเริ่มกันที่ทิ้งไว้ที่ทางตานจากซอที่แซลมอนครับที่จากโฟอีฟทนอีกนิดจากกูดมูดเชงเป้งจากคอนบอยเสียงเพลงสุดท้ายจากวงพอสครับดีใจที่เคยได้รักกันจากเวนิสรากอดความทรงจำจากพี่แว่นใหญ่ดีใจที่ไม่มีเธอจากน้องวงบัสและเมื่อกี้2เพลงครับผม Baby Bye Bye จากมิวดอทและวันติงจากพี่ธามไทยนะครับขอบคุณมากเลยที่อยู่ด้วยกันมาตลอด2ชั่วโมงนี้ครับคุณผู้ฟังหวังว่าสัปดาห์นี้จะได้เพลงใหม่ไปฟังกันนะเพราะว่าเพลงใหม่เยอะมากๆจริงๆวันนี้คือจัดให้แบบจุใจสุดๆนะครับผมก่อนจากไปวันนี้ฝากไว้อีกหนึ่งครั้งกับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนครับเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยอีกหนึ่งเพลงใหม่ที่ขอนเข้ามาครับผมเยอะแยะมากๆจัดให้วันนี้จะได้วันที่ดีของทุกคนนะครับผลงานเพลงจาก PP กริดครับผมใครเก่งไม่เก่งไม่รู้แต่เพลงนี้มีชื่อว่าเก่งไม่พอครับ

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
3: ยังไงอ่ะ
2: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคะ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 นกับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
4: 7 วัน 7 วัน 7 วันB Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่ B Quick 1-7 มิถุนายนอยู่นี้สมาชิก B Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่ B Quick ทุกสาขาสอบถามโทร1153
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
7: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
8: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15 กรกฎาคม 69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: เบา
9: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
3: ายกเตรียมเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการ 8-9 มิถุนายนนี้ต่อยอดความร่วมมือหลังผู้นำเวียดนามเยือนไทยพร้อมร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมผลักดันความร่วมมือไทยเวียดนามสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมรัฐบาลเดินหน้าอันคลอสกำหนดเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนไม่ใช่การเจรจาพัฒนาพื้นที่ร่วมกันยันประชาชนมั่นใจได้ไทยยึดผลประโยชน์ชาติสูงสุดรัฐบาลยังเตรียมรับมือน้ำท่วมเชิงรุกให้อำนาจผู้บริหารโรงเรียนน้ำมาสั่งหยุดเรียนได้ทันทีและโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 กระแสตอบรับดียอดใช้จ่ายทะลุ 14,099 ล้านบาทผู้ใช้สิทธิ์กว่า 21.85 ล้านรายร้านค้าเข้าร่วมเกือบ1ล้านรายสะท้อนกำลังซื้อฟื้นทั่วประเทศพร้อมเปิดใช้ผ่านแพลตฟอร์มสั่งออนไลน์15มิถุนายนเอกชนชี้ไทยช่วยไทยพลัส6วันแรกคึกคักจับตาหลัง15วันแรกเสนอรัฐลดภาษีค่าไฟสมทบประกันสังคม 50%รัฐมนตรีซาบิดาเปิดเส้นทางศรัทธาลุ่มสแกกรังขับเคลื่อน Cultural Economy สร้างรายได้ชุมชนจากทุนทางศาสนาและวัฒนธรรมยศชนันลงพื้นที่สงขลาติดตามความคืบหน้านิคมอุตสาหกรรมภาคใต้พร้อมขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมยกระดับสมุนไพรท้องถิ่นสู่ธุรกิจสุขภาพมูลค่าสูงระดับสากลสุภจีโพสต์ Facebook จะสู้ทุกรูปแบบทุกช่องทางแก้ปัญหากุ้งลดผลกระทบให้เกษตรกรหลังมาเลระงับนำเข้ากุ้งไทยไม่แจ้งล่วงหน้าพาณิชย์เกษตรรับลูกนายกลุยแก้ปัญหากุ้งไทยหลังมาเลเซียระงับนำเข้าเร่งดูดซับผลผลิตเปิดตลาดใหม่ป้องกันราคาหน้าฟาร์มตกปลัดมหาดไทยสั่งการผู้ว่าทั่วประเทศใช้กลไกคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาตามประกาศและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชน ศูนย์ดุสิตโพเผยประชาชนกว่า 85% ยอมรับความหลากหลายทางเพศชี้รัฐควรส่งเสริมการยอมรับในสังคมนิดาโพเผยความคิดเห็นคนกรุงโค้งแรกสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม69ชัดชาตินำลิ่ว 67.30% ชัดชาติเดินตลาดปฐวิกรชี้4ปีข้างหน้าปัญหาใหญ่คือเศรษฐกิจชูวิชั่นเปิดแพลตฟอร์มหนุน SME ดร.มลิกาหาเสียงตลาดอตก.ชูนโยบายจับผู้กู้เงินสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์คนไทยอนุชาจวกซวยกทม.หัวไม่สายหางไม่กระดิกแซะเดือดคนกทม.รู้กันหมดอิสระจริงไม่จริงไม่อยากพูดมากประสาทตาควายเนิน350แรงไม่พักเหตุนักท่องเที่ยวทะลักวันที่2กว่า 1,500 คนแห่สัมผัสประวัติศาสตร์ชายแดนหนุนเศรษฐกิจชุมชนคึกคักตำรวจบุกจับหมอฉีดหน้าเถื่อนชาวรัสเซียใช้วิลล่าหรูกลางภูเก็ตเป็นคลินิกยอมรับไม่มีใบประกอบวิชาชีพอุปกรณ์ทางการแพทย์บางส่วนแอบนำเข้าจากรัสเซียตำรวจสภ.สังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีคุมตัวน้าชายอายุ17ปีและพี่สาวต่างบิดาของน้ององุ่นอายุ13ปีฝากขังศาลจังหวัดทองผาภูมิ
10: สำนึกไทยใส่ใจคุณธรรมด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
11: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: อุปสรรคทำให้เราเดินช้าลงแต่ไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้เราหยุดเดิน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
4: สวัสดีค่ะชทารานะคะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
3: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ๊ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ๊

0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: คาชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
3: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
4: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
3: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
5: สวัสดีวันอาทิตย์เช้าวันหยุดแบบนี้ลองออกไปวิ่งให้เหงื่อออกสักหน่อยทั้งสดชื่นและดีต่อสุขภาพรับรองว่ารู้สึกดีมากๆแน่นอน
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM Playlist Non-stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: าลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
1: อีไอเร
0: พอดีอย่างที่คิดเร
1: อีไอเร
0: ตัวอย่างที่คิดเร
1: อีไอเร
0: พิเศษอย่างที่คิดเร
1: ชูการน้ำตาลเจนใหม่

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเรอ EI เรพอดีอย่างที่คิดเรEI เรลงตัวอย่างที่คิดเรEI เรพิเศษอย่างที่คิดเรชูการ์น้ำตาลเจนใหม่หวาน

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM News

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: ทุกประสบการณ์สอนเราเสมอ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
5: สวัสดีครับไอซ์สลันยูนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวฮ่า
6: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: ไฟบินถัดไปของ About Abort Podcast เราจะมุ่งหน้าไปกันที่อเมริกาและประเทศจีนเตรียมแพ็คกระเป๋าทัวร์ไปกับสองสาวนักแสดงจากละครสอดสร้อยมาลาเอิญและนานากับประสบการณ์การไปเรียนต่อสุดจึ้งจากสองประเทศยักษ์ใหญ่ของโลกเช็คออฟพร้อมกันกับปั้นปันสิทธิ์3มิถุนายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A-Time ดูดีสนับสนุนโดยกรุงไทยเวลส์ก้าวออกจากกรอบสู่ความมั่งคั่งไร้พรมแดน
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้าก
2: ินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
3: กินน้องสปูน
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้อสปูน
3: กินน้อสปูน
1: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
5: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
6: พออยหอยกระป๋องกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
1: วันพุธ
5: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
6: แฉข่าวเช้า First Class
1: วันพฤหัสและวันศุกร์
5: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
7: แฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
8: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
9: สวัสดีวันอาทิตย์วันหยุดแบบนี้ปล่อยให้ตัวเองได้นอนตื่นสายแล้วลุกมาทำสิ่งที่ชอบปล่อยใจปล่อยจอยไม่ต้องรีบแข่งกับใครนะคะ
10: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: วลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแ
3: ซ่วันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูออก
4: วันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
5: วันวันเจอแต่ปัญหา
6: พุทธอกพุททัวพร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม12มิถุนาที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชา19มิถุนาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและ26มิถุนาที่โรงเรียนอสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโปรร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ลาลาลาลาลา
10: ชัยชนะไม่ได้มาจากโชคแต่มาจากความมุ่งมั่น
11: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: สวัสดีทุกคนนะครับแพทริเอนดานะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวครับผม
13: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
3: EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
5: สวัสดีวันอาทิตย์วันนี้อนุญาตให้ตัวเองตื่นสายพักผ่อนให้เต็มที่เพราะการไม่ทำอะไรก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะคะ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: Hey girlI just want you to know that I love you so much, and you are my everything.

0: ่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
1: เคาะข่าวค่ำ
2: 19:30 นะคะวันที่7มิถุนายนนะคะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำนะคะค่ำคืนนี้อยู่กับดิฉันรัชนีวรรณดวงแก้วนะคะทางคลื่นวิทยุในเครือกองทัพบกทั่วประเทศถ้าเกิดอยากจะเห็นหน้าค่าตากันนะคะมาพูดคุยทักทายเป็นกำลังใจกันได้นะคะผ่านทาง Facebook สถานีข่าวสนามเป้านะคะเรามีการไลฟ์สดกันทุกวันนะคะวันนี้วันอาทิตย์ค่ะแต่ก็ยังมีประเด็นข่าวที่ต้องติดตามกันโดยเฉพาะนะคะช่วงนี้บรรดาผู้สมัครนะคะรับเลือกตั้งนะคะเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ต่างหาเสียงกันอย่างคึกคักทีเดียวไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครที่อิสระหรือว่าสังกัดพรรคการเมืองนะ

0: ะแต่ว่าประเด็นร้อนนะตอนนี้ก็หนีไม่พ้นเรื่องของประเด็นที่พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของระบอบอากงนะฮะวันนี้มีความคิดความเห็นนะคะทั้งผู้ที่ถูกพาดพิงรวมถึงบรรดาผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งหลายนะคะก็มีความเห็นที่หลากหลายทีเดียวนะคะเกี่ยวกับประเด็นนี้แต่ว่าไปดูนิดาโพเขาไปสำรวจนะคะตัวเลขโค้งแรกของศึกชิงเก้าอี้ผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็ปรากฏว่าดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะก็ยังคงกวาดคะแนนนำโด่งทิ้งห่างคู่แข่งไปไกลกว่าทุกคนเลยทีเดียวนะคะมีกระแสตอบรับเนี่ยเกินครึ่งทีเดียว 67% นะคะแต่เบื้องต้นเองเนี่ยเรื่องของการสำรวจความคิดความเห็นเนี่ยหลายคนก็บอกว่าต้องอย่าพึ่งไปลงความเห็นว่าคนที่ได้คะแนนนำโด่งตอนนี้เนี่ยจะนำโด่งไปจนสุดปลายทางนะเพราะว่าพลังเงียบที่ยังไม่ได้มาลงคะแนนเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวแปรนะคะกับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นด้วยในอดีตที่ผ่านมาก็เคยมีพลังเงียบเนี่ยก็ล้มนะฮะบรรดาคนที่ได้รับคะแนนนิยมโพลนำนะมาตลอดนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยพลังเงียบเนี่ยจะเป็นตัวแปรอีกตัวหนึ่งนะฮะที่อาจจะทำให้ผลการเลือกตั้งไม่เป็นไปอย่างการสำรวจความคิดความเห็นก็ได้นะคะไปดูเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40กันบ้างกระทรวงการคลังนี่เขาสรุปยอดตอนประมาณ5 โมงเย็นของวันนี้นะคะก็สรุปรวมแล้วเนี่ยมีการใช้จ่ายไปทั้งสิ้น 16,829 ล้านบาทนะคะแล้วก็มีจำนวนผู้ใช้จ่ายนะคะ22ล้านรายด้วยกันนะฮะแล้วก็เบื้องต้นเองผู้ที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทเนี่ยก็คือรัฐบาลเนี่ยจะแจกให้ใช้ 1,000 บาทเนี่ยภายใน1เดือนนะคะนี่ผ่านไปแค่7วันนะคะตอนนี้มีคนที่ใช้ครบแล้วประมาณ 300,000 กว่ารายด้วยกันนะคะส่วนจำนวนร้านค้าที่มีการใช้จ่ายตอนนี้ก็มีคนลงทะเบียนถึง 938,000 ร้านด้วยกันนะคะก็ถือว่าเป็นการช่วยนะคะให้บรรดาร้านค้าที่เป็นร้านนะคะรายย่อยเนี่ยสามารถที่จะมีเงินผันหมุนเวียนได้แต่ก็มีเสียงสะท้อนเหมือนกันว่าร้านค้าที่เป็นร้านที่มีระบบเงินหมุนเวียนเนี่ยนะคะเกินคุณสมบัติแล้วก็ไม่ได้เข้าข่ายร่วมกับโครงการนี้เนี่ยก็ออกมาสะท้อนเหมือนกันเดี๋ยวดิฉันจะเล่าให้ฟังว่าร้านประเภทไหนบ้างนะคะที่ออกมาสะท้อนความคิดความเห็นนี้นะคะไปดูที่ชายแดนกันบ้างปราสาทตาควายนะคะเนิน350ตอนนี้ต้องบอกว่าฮอตไม่หยุดเลยทีเดียวหลังจากเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะที่ปราสาทตาควายนะคะก็ปรากฏว่านักท่องเที่ยวทะลักวันที่2ตอนนี้เนี่ยมีถึง 1,500 คนค่ะขึ้นไปสัมผัสกับประวัติศาสตร์ชายแดนนะคะแล้วก็เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนที่คึกคักมากทีเดียวนะคะเรียกว่าคนในพื้นที่เนี่ยก็ไปดูนะคะหลังจากที่บริเวณปราสาทตาควายนี่เป็นจุดยุทธศาสตร์นะในการสู้รบกันระหว่างไทยกับกัมพูชานะคะหลังจากที่ทางไทยสามารถยึดคืนกลับมาได้ตอนนี้นะคะบรรดาเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ควบคุมพื้นที่อย่างใกล้ชิดแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ขึ้นไปท่องเที่ยวด้วยนะคะเขาบอกบรรยากาศเนี่ยโอ้โหทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์ที่ผ่านมาคึกคักมากทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามรายละเอียดเรื่องราวทั้งหมดกันนะคะ
1: เบลสิทธิ์ฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วโหลด App PA Vota สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
6: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
6: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
7: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: แข็ง1 1แมลงขยับ2 3เมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
9: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
0: ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพนะคะไปสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพมหานครครอบคลุมพื้นที่50เขตนะคะจากตัวเลข2หน่วยตัวอย่างนะคะเรื่องของโค้งแรกสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะคะถามแนวโน้มของคนกรุงเทพในการเลือกผู้ว่ากทมก็พบว่าอันดับ1 67.30 นะคะเลือกคุณชัชชาติ สิทธิพันธ์อันดับ2 10.20 บอกว่ายังไม่แน่ใจและอันดับ3นะคะ8.20เลือกดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะคะจากพรรคประชาชนและอันดับ4 7.30นะคะเลือกคุณมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะอันดับ5 3.10เนี่ยเลือกคุณอนุชาบุรพะชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์อันดับ6 1.55นะคะเลือกหม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีนะคะและอันดับ7 1.05บอกว่าไม่ประสงค์ลงคะแนนและ 1.30 ก็บอกว่าจะเลือกพรรคการเมืองหรือผู้สมัครรายอื่นนะคะจะเห็นได้ว่าตัวเลขของคุณชัดชาติเนี่ยนะฮะเรียกว่านำโด่งเลยทีเดียวนะคะ 67% ด้วยกันส่วนการเลือกสมาชิกสภากรุงเทพหรือว่าสก.นะคะพบว่าอันดับ1เนี่ย129ก็คือเลือกผู้สมัครอิสระและอันดับ2 126.50 เนี่ยจะเลือกพรรคประชาชนอันดับ3 118บอกยังไม่ได้ตัดสินใจและอันดับ4 111บอกพรรคประชาธิปัตย์และอันดับ5ก็จะเลือกกลุ่มอื่นๆนะคะก็ถือว่าสัดส่วนการเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนี่ก็ค่อนข้างที่จะสูสีกันนะคะระหว่างผู้สมัครอิสระกับพรรคประชาชนนะคะส่วนปมร้อนเรื่องของการเลือกตั้งกทม.ในครั้งนี้คงหนีไม่พ้นเนี่ยจากการเปิดเผยถึงระบบอากงนะวันนี้ก็มีทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผู้ที่ออกมาแสดงความคิดความเห็นซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่เตรียมลงแข่งขันในสนามกรุงเทพมหานครไปดูคุณชัชชาติ สิทธิพันธ์กันก่อนนะคะก็ตอบคำถามนะฮะในประเด็นดราม่าเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการเนี่ยอาจารย์ชัชชาติเนี่ยมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาค่ะที่มีทั้งคนสมหวังและผิดหวังนะคะจนนำไปสู่วาทกรรมของความไม่พอใจแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือทุกคนต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยความสามารถแนวทางของทีมงานคือการเลือกคนดีคนเก่งและเน้นย้ำเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตในการเข้ามาทำงานในส่วนรวมนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังตอบโต้กรณีที่คุณจิรยุหงทรัพย์อดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยออกมาระบุถึงพฤติกรรมของผู้อำนวยการเขตรายหนึ่งนะคะคุณชัชชาติบอกว่าในช่วงที่บริหารอยู่นั้นยังไม่มีข้อมูลส่วนนี้ แต่หากผู้บริหารชุดใหม่มีข้อมูลหรือมีผู้เปิดเผยหลักฐานเข้ามาก็พร้อมดำเนินการทันทีเพราะกรุงเทพมหานครนั้นมีนโยบายประกาศชัดเจนตั้งแต่วันแรกว่าจะไม่ยินยอมต่อการคุกคามทางเพศในทุกรูปแบบหากใครมีข้อเท็จจริงหรือหลักฐานก็ขอให้ออกมาเปิดเผยได้เลยเพื่อจะได้นำคนไม่ดีออกจากระบบนะคะนอกจากนี้ส่วนกระแสที่มีการพาดพิงเรื่องของการทำ IO ในโลกออนไลน์นะคะอาจารย์ชัดชาติบอกว่าทีมงานชัดชาติเน้นไม่มีการทำ IO หรือระดมพลไปกล่าวร้ายโจมตีผู้อื่นอย่างแน่นอนมุ่งเน้นการนำเสนอผลงานและนโยบายให้ประชาชนตัดสินแต่อาจจะมีแฟนคลับที่ช่วยสนับสนุนซึ่งตนเองก็ขอให้โฟกัสที่เนื้องานเป็นหลักนะคะวันนี้ก็เดินทางลงพื้นที่หาเสียงพบปะพี่น้องประชาชนนะคะในหลากหลายพื้นที่ทีเดียวนะคะไปดูความเห็นของดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรกันบ้างจากพรรคประชาชนนะคะให้สัมภาษณ์ถึงระบอบอากงว่าต้องยอมรับว่าเรื่องของการซื้อขายตำแหน่งในการทุจริตนั้นมีมาทุกยุคทุกสมัยและเรื่องเหล่านี้ทางพรรคประชาชนให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างการทุจริตงบประมาณการทุจริตซื้อขายตำแหน่งต้องใช้เจตนาอันแน่วแน่และมีเจตจำนงทางการเมืองรวมถึงมีระบบป้องกันและติดตามจับนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่พรรคประชาชนได้นำเสนอมาโดยตลอดปัญหาเหล่านี้พูดได้เลยค่ะดร.โจบอกว่าถ้าหัวไม่สายหางก็ไม่ขดิกเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ทางพรรคประชาชนขอโอกาสจากชาวกรุงเทพมหานครเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าการบริหารแบบที่มีเจตจำนงอันแน่วแน่ในการไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันนั้นเป็นอย่างไรนะคะนักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะถ้าหากได้เป็นผู้ว่าจะเข้าไปรื้อระบบหรือไม่ดร.โจบอกว่าอย่างที่เรียนหัวไม่สายหางไม่กระดิกเราต้องเน้นการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นการซื้อขายตำแหน่งทำไปเพื่อโกงกินงบประมาณผลประโยชน์การถอนทุนคืนให้ได้มากกว่าเงินที่ซื้อตำแหน่งดังนั้นหากไม่สามารถโกงกินได้การคือสายซื้อขายตำแหน่งก็จะไม่มีประโยชน์และพรรคประชาชนก็มีระบอบในการป้องกันอยู่แล้วตั้งแต่ต้นน้ำนะคะในขณะเดียวกันมีการถามถึงผลสำรวจนิดาโพโค้งแรกว่าดร.โจนั้นเนี่ยนะคะได้ถูกทิ้งห่างนะคะจากอาจารย์ชัดชาตินะคะเพราะว่าเขานำโด่งแต่ว่าทางพรรคประชาชนเนี่ยอยู่อันดับ3จะทำอย่างไรให้ตีคะแนนขึ้นมานะคะทางดร.โจบอกว่าวันที่28มิถุนายนเนี่ยคือโพที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนตอนนี้ทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่นะคะมันยังเหลือเวลาในการหาเสียงนะคะไปฟังความเห็นจากคุณอนุชาบุรพาชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครจากพรรคประชาธิปัตย์ในเรื่องของการคอร์รัปชันกันบ้างนะฮะคุณอนุชาบอกว่าเรื่องของการปรับคอร์รัปชันเนี่ยเป็นหนึ่งในนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์นะฮะตรวจสอบได้แต่ตอนนี้ไม่พูดถึงก็ไม่ได้เพราะเป็นเรื่องที่ข้าราชการกทมเนี่ยหลายคนมีการส่งสัญญาณมาถึงนะคะจะพูดว่าไม่มีเป็นไปไม่ได้ตามที่หลายคนพูดกันพูดที่เข้าใจกันง่ายก็คือถ้าหัวไม่สายหางก็ไม่กระดิกนะคะและก็บอกเองว่ากทมนั้นมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแต่การหาใบเสร็จเนี่ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วฉะนั้นผู้ที่หาผลประโยชน์นะคะและสมประโยชน์เขาก็มีวิธีการเรียงเรื่องใบเสร็จเป็นไปไม่ได้ที่จะหาเพียงแต่ผู้บริหารซึ่งตอนนี้หมดเวลาไปแล้วเนี่ยจะต้องออกมาพูดความจริงว่าเมื่อไหร่นะคะซึ่งคนกทมเขาก็รู้กันหมดผู้ว่าที่เป็นอิสระจริงหรือไม่หรือเป็นทีมเดียวกันคุณอนุชาบอกไม่อยากพูดอะไรไปมากกว่านี้เพราะหลายคนเนี่ยรอไปเลือกตั้งอย่างเดียวนะคะอย่าไปประเมินประชาชนต่ำเพราะว่าประชาชนนั้นรู้ข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วและเป็นผู้ตัดสินใจนะไปฟังความเห็นของดร.มริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะผู้สมัครท้าชิงผู้ว่ากทม.อีกคนหนึ่งเป็นผู้สมัครอิสระนะคะบอกว่าไม่ได้ความวันนี้ไม่ได้ให้ความเห็นเรื่องของระบบอากงนะคะแต่ให้ความเห็นเรื่องของคะแนนนิยมของตนเองที่ตกไปอยู่ในอันดับ4ดร.มริกาบอกว่าเป็นไปตามความคาดหมายและถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ไม่ได้ผิดพลาดอะไรตัวเองเดินมาถูกต้องโค้งสุดท้ายหลังจากนี้เนี่ยนะคะคิดว่าเป็นโค้งสุดท้ายทุกวันจะพยายามทำให้ประชาชนรับรู้อย่างมีตรรกะและเหตุผลและรับรู้ว่าดร.มริกานั้นมีความตั้งใจมากแค่ไหนนะคะ มีนโยบาย14แผนที่จะทำได้จริงมีแผนปฏิบัติการรองรับทั้งหมดนะคะส่วนพลังเงียบหรือว่าประชาชนอีก2ล้านคนที่ระบุสถิติระบุว่าไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลยทั้งชีวิตเนี่ยดร.มริกาเนี่ยถึงกับยกมือไหว้นะคะแล้วก็ขอให้2ล้านคนที่ไม่ยอมไปลงคะแนนเนี่ยนะคะไปลงคะแนนในครั้งนี้นะคะนั่นคือสิ่งที่โพทุกโพไม่เคยสำรวจและสิ่งที่โพทุกโพไม่เคยมองเห็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดร.มริกาบอกอาจารย์เนี่ยจากมหาวิทยาลัยที่ทำโพนี่ก็ไปนั่งในรายการผู้ว่าทุกยุคทุกสมัยไม่เคยรู้เลยนะคะว่ายังมีอีก2ล้านเสียงที่สามารถที่จะไปแสดงตัวตนนะคะแล้วสามารถที่จะทำให้คะแนนมันพลิกผันไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกร้องว่าอย่าปล่อยให้สิทธิของเราเป็นสิทธิในการทิ้งน้ำนะคะนี่คือความเห็นของบรรดาว่าที่ผู้สมัครนะคะรับเลือกตั้งกรุงเทพมหานครในครั้งนี้นะคะแล้วก็หลายคนวันนี้ก็ลงพื้นที่หาเสียงกันยกใหญ่ทีเดียวนะคะไปดูเรื่องของบรรยากาศวันนี้วันเกิดของคุณชาดาไทเศษนะคะที่จังหวัดอุทัยธานีที่บ้านดอนหมื่นแสนนี่เขาบอกว่าบรรยากาศคึกคักมากทีเดียวนะฮะแล้วก็คุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะคะก็เดินทางไปร่วมอวยพรนะคะคุณชาดาด้วยเช่นเดียวกันบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นนะคะเขาบอกว่าบ้านดอนหมื่นแสนนี่เป็นอาณาจักรส่วนตัวของคุณชาดาแล้วก็ตระกูลไทเศษเลยนะคะบนเนื้อที่ประมาณ100ไร่นะคะวันนี้ก็คึกคักเต็มไปด้วยความอบอุ่นนะเป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบ65ปีของคุณชาดาไทเศษด้วยนะคะในขณะที่ในวันพรุ่งนี้นะคะ 8-9 มิถุนายนเนี่ยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะมีกำหนดการไปเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการแล้วก็จะเข้าประชุมร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ที่กรุงฮานอยนะคะก็จะมีการหารือกับผู้นำเวียดนามและภาคเอกชนเพื่อสานต่อความร่วมมือในทุกมิติแต่ว่าสิ่งที่จับตามองในครั้งนี้ก็คือจะมีผู้นำนะคะของกัมพูชานะคะก็คือนายฮุนมาเน็ตนะคะเดินทางไปด้วยนะคะเขาบอกว่าให้จับตามองเพราะว่าจะเป็นอีกเวทีหนึ่งนะคะที่จะเป็นเวทีการชิงไหวชิงพริบระหว่างไทยและกัมพูชาต่อนานาชาติแล้วก็ต่อประเทศนะคะในภูมิภาคอาเซียนในครั้งนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจกันต่อนะคะ
11: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บ
12: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
13: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ดังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
14: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
13: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุงศรีออโต้ใกล้บ้าน
11: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
11: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
11: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
11: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
15: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
11: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อ หวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
0: มาติดตามโครงการไทยช่วยถ่ายพัดกันบ้างนะคะวันนี้รัฐบาลสรุปตัวเลขนะคะตอน 17:00 นหรือว่า 17:00 นนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่ามียอดค่าใช้จ่ายรวม 16,829 ล้านบาทจำนวนผู้ใช้จ่าย22ล้านรายด้วยกันแล้วก็จำนวนผู้ใช้สิทธิ์นะคะครบ 1,000 บาทเนี่ยผ่านมาแค่7วันมีถึง 300,000 กว่ารายด้วยกันนะคะแล้วก็มีจำนวนร้านค้าที่เข้ามาร่วมโครงการอยู่ 938,000 ร้านค้าปัจจุบันมีประชาชนนะคะเข้าร่วมโครงการอยู่26ร้านนะคะยอดใช้จ่ายสะสมนะคะก็อย่างที่ดิฉันสรุปตัวเลขไปอยู่ที่ประมาณ 16,000 นะคะล้านบาทรัฐบาลเนี่ยเบื้องต้นเองเนี่ยนะฮะก็สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนจำนวนมากได้เข้ามาใช้สิทธิ์และเกิดกับจับจ่ายใช้สอยจริงในระบบเศรษฐกิจนะคะแล้วก็แสดงให้เห็นถึงการตอบรับของประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่สามารถช่วยลดค่าครองชีพและเพิ่มกำลังซื้ออย่างเป็นรูปธรรมไปดูภาคเอกชนกันหน่อยนะคะคุณสรเทพโรจน์พจนารัตน์ประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมโฮสเทลและที่พักขนาดเล็กของประเทศไทยบอกว่าหลังโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ดำเนินมาแล้วนะคะภาพรวมถือว่ามีความคึกคักในช่วงแรกคนที่ออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะนะคะแล้วก็ยอดก็ทะลุกันนะคะ 16,000 ล้านไปแล้วแต่ต้องไม่ลืมว่ารัฐบาลจำกัดสิทธิ์ไว้เดือนละ 1,000 บาทฉะนั้นช่วง15วันแรกเนี่ยคนออกมาใช้กันอยู่แล้วเพราะประชาชนตอนนี้แต่ละเดือนนี้ก็ชักหน้าไม่ถึงหลังแต่มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายมันอยู่ระยะสั้นค่ะและยังไม่มีแนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจทั้งที่กำลังซื้อของประชาชนก็ลดลงอย่างต่อเนื่องผู้ประกอบการจำนวนมากกำลังเผชิญปัญหาต้นทุนที่สูงขึ้นรวมถึงภาระด้านการจ้างงานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจก็ยังไม่มีการแก้ระบบโครงสร้างของเศรษฐกิจให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยเข้ามาดูเรื่องของปัญหาต้นต่อที่กำลังซื้อของประชาชนที่อ่อนแอลงส่วนนายกสมาคมภัตตาคารอาหารไทยนะคะคุณทนิวันกุลมงคลนี่ก็บอกว่าทางสมาคมเตรียมยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอให้พิจารณาขยายสิทธิ์ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการค่ะเพราะว่าพบว่าการจำกัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมเนี่ยที่ต้องเป็นร้านค้าที่มีรายได้ไม่เกิน1,800,000บาทต่อปีนี่นะคะทำให้มีผลกระทบนะคะต่อร้านค้านะคะที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศเพราะว่าร้านค้าอาหารขนาดเล็กเนี่ยนะคะที่มีรายได้เกินนะคะอยู่ประมาณ2ล้านถึง5ล้านบาทต่อปีเนี่ยพบว่ากำลังเกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว1คือไม่สามารถที่จะเข้าโครงการได้2ก็คือต้องแบกรับต้นทุนนะคะของผลผลิตที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ร้านค้าทั้งที่ร้านค้าเหล่านี้เนี่ยอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ประกันสังคมแต่กลับถูกกีดกันไม่สามารถเข้าถึงมาตรการต่างๆนะคะทำให้ผู้ประกอบการร้านค้าเนี่ยที่เคยมียอดขายนะคะวันละ10,000หรือ30,000บาทนะมีรายได้ต่อปี2ล้านถึง5ล้านบาทเนี่ยกำลังเผชิญภาวะรายได้ถดถอยลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะยื่นหนังสือให้ทางรัฐบาลเนี่ยขยายนะฮะให้กับผู้ประกอบการร้านค้าเนี่ยได้เข้าไปร่วมโครงการเหล่านี้ด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการนะคะที่มีผลกระทบตามมานะคะมาดูเรื่องของมาเลเซียที่งดการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยนะคะหลังจากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นดำเนินมาตรการตรวจสอบปลากระพงที่นำเข้าจากมาเลเซียนะคะแล้วก็พบว่าปลากระพงขาวจากมาเลเซียนี้มีสารเคมีและยาปฏิชีวนะตกค้างมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะคะพอทางกระทรวงเกษตรเนี่ยดำเนินมาตรการนะคะคัดกรองสินค้าเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าถูกตอบโต้นะคะทางมาเลเซียเนี่ยงดการนำเข้ากุ้งนะคะจากประเทศไทย5สายพันธุ์ตั้งแต่1มิถุนายนวันนี้คุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ย ก็พูดถึงประเด็นเรื่องกุ้งนะคะบอกว่ามีความตั้งใจจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยตอนนี้เนี่ยได้พยายามแก้ไขนะคะหารือกับกรมประมงและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกำหนดการประชุมหารืออย่างเร่งด่วนแล้วก็จะยกระดับหยิบยกปัญหานี้ขึ้นในเวทีที่เกี่ยวข้องใน WTO และอาเซียนในขณะเดียวกันนะคะก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดทั้งในและต่างประเทศเนี่ยเร่งหาตลาดให้กับพี่น้องเกษตรกรและผู้ประกอบการนะคะการแก้ไขเฉพาะหน้าเนี่ยก็จะหาทางวิธีการเร่งระบายผลผลิตที่ถูกระงับการนำเข้าไม่ใช่แค่การจัดการหรือแค่สนับสนุนให้บริโภคกุ้งภายในประเทศเท่านั้นนะฮะก็ถือว่าเป็นมาตรการหนึ่งที่กระทรวงพาณิชย์พยายามแก้ไขปัญหานะคะไปดูเรื่องที่เกี่ยวข้องกับน้ององุ่นนั่งนะฮะที่เสียชีวิตนะคะก็ปรากฏว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสังขบุรีเนี่ยไปตรวจสอบก็ไปพบว่าพี่สาวต่างบิดาของน้ององุ่นอายุ13ปีเนี่ยเป็นผู้ก่อเหตุและรับสารภาพว่าเป็นผู้ใช้กระสอบคลุมหัวและบีบคอน้ององุ่นวัย7ขวบจนเสียชีวิตนะคะก่อนที่จะไปหารือกับน้าชายอายุ17ปีแล้วก็ร่วมกันนำศพไปทิ้งอำพรางในสวนยางพาราวันนี้มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ2จุดนะคะจุดแรกที่บ้านน้ององุ่นจุดเกิดเหตุจุดที่2ก็คือที่นำร่างน้ององุ่นไปทิ้งโดยตำรวจได้แจ้งข้อหาพี่สาวน้ององุ่นคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาขณะที่น้าชายถูกแจ้งข้อหาปิดบังซ่อนเร้นทำร้ายศพนะคะแต่ปรากฏว่าทั้ง2คนเนี่ยอายุเพียง13แล้วก็17ปีนะคะยังอยู่ในเยาวชนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยล่าสุดศาลทองผาภูมินี่นะก็เบื้องต้นเองเนี่ยก็ส่งไปยังสถานพินิจจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ไม่ให้ประกันตัวทั้ง2คนด้วยกันนะคะอ่ะมาดูเรื่องของปราสาทตาควายเนิน350กันบ้างนะคะฮอตไม่หยุดเลยทีเดียวนักท่องเที่ยวทะลักวันที่2 1,500 คนนะคะบรรยากาศบริเวณปราสาทตาควายเนิน350ตำบลบักใดอำเภอพนมรงค์รักจังหวัดสุรินทร์ยังคึกคักต่อเนื่องเป็นวันที่2นะคะหลังจากเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาดูมาตรการความปลอดภัยอย่างเป็นระบบโดยมีประชาชนนั้นเดินทางไปสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ธรรมชาติและพื้นที่แห่งวีรกรรมของฐานไทยตามแนวชายแดนจำนวนมากนะคะคนที่จะเดินทางไปเนี่ยต้องลงทะเบียนทั้งรูปแบบจองผ่านแอปพลิเคชันหรือว่า Walk in นะก่อนที่จะขึ้นไปนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทีเดียวเขาไม่อนุญาตให้ขับรถขึ้นไปนะคะต้องจอดรถกันเอาไว้ที่บ้านไทยสันติสุขนะคะหลังจากนั้นก็ต้องใช้บริการรถสองแถวที่เป็นหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อจัดเตรียมไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นการบริหารความปลอดภัยนะคะก็ถือว่าทำให้เศรษฐกิจนั้นคึกคักมากทีเดียวด้านกองทัพภาคที่สองก็เปิดเผยว่าวันนี้นะคะมีนักท่องเที่ยวขึ้นในพื้นที่จำนวนมากวันหนึ่งเขามีโควต้า 2,000 คนนะคะแล้วก็คาดว่าตลอดทั้งวันเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวน่ะทะลุ 2,000 คนอย่างแน่นอนความสำเร็จของการเปิดพื้นที่ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่เรียกความเชื่อมั่นต่อประชาชนในมาตรการรักษาความปลอดภัยของภาครัฐและกองทัพนะคะยังให้แสดงถึงศักยภาพของพื้นที่ชายแดนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และการเรียนรู้นะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยวันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับเคาะข่าวค่ำนะคะรัชนีวันดวงแก้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
11: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกบรรจบบุญนาควันนี้เวลา 17:06 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระปราอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกบรรจบบุญนาคข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงกลาโหมซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากปอดติดเชื้อเมื่อวันที่22 มกราคม 2569สิริอายุ100ปีพลเอกบรรจบบุญนาคเป็นบุตรของพระยาศรีธรรมศกราชปิ๋วบุญนาคกับคุณหญิงเจียนศรีธรรมศกราชเจียนบุญนาคเกิดเมื่อวันที่10 ธันวาคม 2468ที่จังหวัดอุบลราชธานีสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและมีโอกาสได้ไปศึกษาหลักสูตรโรงเรียนทหารช่างชั้นผบ.ร้อยและหลักสูตรการประปาที่ฟอร์ตเบลวัวรัฐเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาเมื่อรับราชการแล้วมีโอกาสได้ศึกษาวิชาทางการทหารชั้นสูงที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกชุดที่37โรงเรียนเสนาธิการทหารบกสหรัฐและวิทยาลัยการทัพบกหลักสูตรเร่งรัดชุดที่11พลเอกบรรจบบุญนาคเป็นผู้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและจงรักภักดีมีความเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอดในปี2520มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นราชองครักษ์เวรและในปี2535ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้านชีวิตครอบครัวพลเอกบรรจบบุญนาคสมรสกับคุณหญิงอรนุชบุญนาคมีบุตรธิดารวม2คนทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดงาน Amazing Thailand Fest 2026 The Wholesome Taste of Thai ณ กรุงอัมสเตอร์ดัมราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

0: 5มิถุนายน2569เวลา 14:28 นตามเวลาท้องถิ่นของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังห้างสรรพสินค้าเดอะแบนคอฟกรุงอัมสเตอร์ดัมราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์โดยมีนางสาวนัทริยาทวีวงศ์ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนางสาวถัปปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรการจัดแสดง Window Display ภายใต้แนวคิด The Wholesome Taste of Thai ที่ประดับตกแต่งหน้าต่างจัดแสดงสินค้าบริเวณด้านหน้าอาคารห้างสรรพสินค้านี้ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าหรูภายใต้กลุ่มเซ็นทรัลในวันที่3ถึง16มิถุนายน2569เป็นตำแหน่งที่ตั้งหรือโลเคชั่นที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเพื่อนำเสนออาหารไทยในยุครัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นช่วงที่อาหารในรั้วในวังเริ่มมีการประยุกต์และแพร่หลายให้คนได้ลิ้มลองรสชาติกันมากขึ้นจัดวางตกแต่งด้วยผนังลายไม้ปะกลบ้านไทยริมน้ำที่มองเห็นวิววัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครจัดชุดอาหารไทยและตกแต่งด้วยงานประณีตไทยจากนั้นเสด็จไปยังบริเวณพื้นที่กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมไทยและสาธิตการทำอาหารไทยทรงเปิดงาน Amazing Thailand Fest 2026 The Wholesome Taste of Thai ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเฮกและกลุ่มเซ็นทรัลจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง16มิถุนายน2569เพื่อนำเสนอเสน่ห์ของอาหารไทยซึ่งเป็นหนึ่งในสินค้าการท่องเที่ยวที่โดดเด่นของประเทศสร้างการรับรู้และกระตุ้นการเดินทางมาประเทศไทยโดยเฉพาะในมิติการท่องเที่ยวเชิงอาหาร Gastronomy Tourism ซึ่งกำลังได้รับความนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเนเธอร์แลนด์พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านอาหารระดับโลกและเสริมศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทยในตลาดต่างประเทศจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมชุดไทยสุวรรณภูมิเป็นการแสดงที่มีเอกลักษณ์ทางโบราณคดีและศิลปะอันโดดเด่นในยุคสมัยต่างๆในประวัติศาสตร์นำเสนอผ่านเครื่องแต่งกายโบราณพร้อมกับทรงสาธิตการประกอบอาหารไทยเมนูยำส้มโอสไปซี่โปเมโลสลัดและลาบหมูสไปซี่มินช์พ็อกสลัดเป็นเมนูอาหารไทยที่นำเสนอรสชาติความเป็นไทยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพเพราะประกอบด้วยวัตถุดิบที่มีสรรพคุณทางยาเช่นขิงใบมะกรูดตะไคร้สะท้อนสินค้าท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้เป็นอย่างดีซึ่งนักท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์มีความนิยมในการเดินทางไปเที่ยวประเทศไทยและชื่นชอบการรับประทานอาหารไทยตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่31พฤษภาคม2569มีจำนวนนักท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไทยแล้ว 113,878 คนแล้วว่าตลาดเนเธอร์แลนด์เป็นตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลที่มีคุณภาพติดอันดับ1ใน10ของประเทศในภูมิภาคยุโรปที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยี่ยมประเทศไทยมากที่สุดมีจุดหมายปลายทางยอดนิยม5อันดับได้แก่กรุงเทพมหานครสุราษฎร์ธานีกระบี่เชียงใหม่และภูเก็ตมีกิจกรรมท่องเที่ยวยอดนิยมนอกจากการรับประทานอาหารไทยแล้วยังมีกิจกรรมชายหาดและเยี่ยมชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์เข้ามาเที่ยวประเทศไทยจำนวน 259,455 คนภายในสิ้นปี2569นี้กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมและการสาธิตการทำอาหารไทยจัดขึ้นรวม3วันระหว่างวันที่5ถึง7มิถุนายนนี้เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวเนเธอร์แลนด์ได้ลิ้มลองอาหารไทยควบคู่กับการนำเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของไทยเพื่อเชื่อมโยงรสชาติสู่การสร้างแรงบันดาลใจในการออกเดินทางท่องเที่ยวจริงในประเทศไทยในอนาคตภายในงานยังมีบูธผู้ประกอบการและพันธมิตรร่วมประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของไทยได้แก่บริษัท Blue Elephant กรุงเทพจำกัดบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำสหภาพยุโรปและตัวแทนบริษัทนำเที่ยวเพื่อร่วมส่งเสริมการรับรู้และสร้างโอกาสทางการตลาดที่จะกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปมาสู่ประเทศไทยการจัดงาน Amazing Thailand Fest 2026 The Wholesome Taste of Thai ณกรุงอัมสเตอร์ดัมราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ครั้งนี้เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากการจัดงานในพื้นที่แรกณกรุงเบอร์ลินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา สู่การสร้างอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญในการนำเสนอเสน่ห์อาหารไทยและประสบการณ์การท่องเที่ยวไทยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางและรักษาการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวคุณภาพจากยุโรปให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: ราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.ราชสกุลกัลยาณวงศ์บริษัทเจริญกิจออโตกราสจำกัดนายประชานเมฆะและคณะและบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดเทพปูรณารามวัดโพชัยจังหวัดหนองคายวัดนายมวนารามวัดนาเลาะวัดกู่แก้วสามัคคีวัดเขื่อนอุบลรัตน์และวัดสะโอภาวาสจังหวัดขอนแก่นวัดป่าศิลางามจังหวัดชัยภูมิวัดสว่างอารมณ์จังหวัดร้อยเอ็ดและวัดอุดมมหาวันจังหวัดหนองคายเวลา 14:30 น.บริษัทเอกอินทราฮอนด้าออโตโมบิลจำกัดโรงเรียนอนุบาลราชบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรีนายธนชัยมีโชคและคณะและคณะหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงรุ่นที่12ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาประกอบด้วยวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษกรุงเทพมหานครวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีจังหวัดสมุทรปราการวัดมิ่งเมืองจังหวัดเชียงรายวัดไทยลุมพินีประเทศเนปาลและวัดพระธาตุศรีมงคลจังหวัดลำปางเวลา 17:00 น.คณะหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่23สถาบันพระปกเกล้าบริษัท PC Intertrade จำกัดคณะหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่5บริษัทเบนซ์ติวเตอร์ไทยแลนด์จำกัดและมูลนิธิสีเทพไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดชัยชิมพลีกรุงเทพมหานครวัดบางสมัครจังหวัดฉะเชิงเทราวัดโมลีวัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีวัดท่าเกวียนวัดศรีเขตนันทารามและวัดละหานจังหวัดนนทบุรีวัดสันพระเจ้าแดงจังหวัดลำพูนและวัดประชุมศึกษาจังหวัดพังงาสวดมาติกาและสดับปกรณ์และในเวลา 19:00 น.สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีทำสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งมาจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมัชฌิมาวาจังหวัดสงขลา4รูปรวมจำนวน8รูปประชาชนใช้เวลาในช่วงวันหยุดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยตลอดทั้งวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนทั้งที่มาเป็นหมู่คณะและมาเป็นครอบครัวจากในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจากจังหวัดต่างๆอาทิบริษัท MTK Pros จำกัดใช้เวลาในวันหยุดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอาทิโครงการป่ารักน้ำเพื่อการพลิกฟื้นความชุ่มชื้นให้กับพื้นแผ่นดินไทยโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่โดยมีแนวพระราชดำริให้คนและป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนพร้อมกันนั้นยังเป็นการได้ช่วยเหลือให้ผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกินได้ใช้ป่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างวิถีชีวิตใหม่เป็นต้นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสร้างแรงบันดาลใจให้สตรีไทยและเยาวสตรีทั่วประเทศได้ภาคภูมิใจในตัวเองพร้อมเสริมสร้างศักยภาพของตนเพื่อร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสร้างอนาคตที่งดงามและแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนติดตามได้ในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนสืบสานพระราชปณิธานพลังสตรีไทยสร้างอนาคตติดตามกับคุณสมคิดบุตรสาระค่ะ

มเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเทิดทูนในองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตั้งมั่นในพระราชหฤทัยที่จะตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งสร้างพลังสตรีไทยตามรอยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงแสดงออกถึงพระปรีชาสามารถในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านกีฬาศิลปะหัตถกรรมและภาษาเพื่อสร้างศักยภาพของเยาวชนและสตรียุคใหม่ได้ก้าวสู่สังคมโลกอย่างมั่นคงค่ะ

0: ใจสำคัญของพลังสตรีไทยเกิดจากพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบของสตรีทรงพลังของแผ่นดินไทย
1: น่าชื่นชมอย่างยิ่งที่สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้ยืนหยัดดำเนินภารกิจอย่างมั่นคงตลอด5ทศวรรษด้วยวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นอันแน่วแน่จนเป็นพลังหลักในการส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการสร้างเวทีแห่งโอกาสพัฒนาองค์ความรู้และผลักดันบทบาทสตรีนักธุรกิจและนักวิชาชีพให้เป็นกำลังสำคัญของประเทศอันเป็นคุณูปการต่อความเข้มแข็งและความยั่งยืนของสังคมไทยส่วนเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนประเทศไทยตลอด10ปีที่ผ่านมาได้แสดงบทบาทโดดเด่นในการเชื่อมโยงความร่วมมือของสตรีในภูมิภาคสร้างเครือข่ายแห่งการแลกเปลี่ยนและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมก่อเกิดพลังทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างประเทศอันสะท้อนถึงความเป็นผู้นำและพลังแห่งความร่วมมือที่ขับเคลื่อนความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
0: พระราชปณิธานในการส่งเสริมพลังสตรีได้รับการสืบสานอย่างงดงามโดยสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีผู้ทรงเป็นแบบอย่างของสตรีทรงพลังวิถีใหม่ที่สง่างามทรงเป็นขวัญฉาดคู่พระบารมีทรงเคียงคู่องค์ราชันทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างสม่ำเสมอทั้งในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคของประเทศไทยตลอดจนการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีและพิธีการสำคัญต่างๆซึ่งล้วนแสดงให้เห็นถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามทรงนำความก้าวหน้ากล้าแกร่งทรงสนพระราชฤทัยและมีพระปรีชาสามารถด้านกีฬาหลากหลายประเภทอาทิกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งเรือใบจักรยานและการวิ่งนับเป็นแบบอย่างอันดีแก่ประชาชนในการส่งเสริมการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพระองค์ยังทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของสตรีไทยเพื่อให้มีความสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและร่วมเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยแรงบันดาลใจจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์กรสตรีไทยเตรียมร่วมกันขับเคลื่อนพลังสตรีอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ซึ่งยืนหยัดสร้างสรรค์สังคมและพัฒนาศักยภาพสตรีไทยมายาวนานกว่า50ปีรวมถึงเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนประเทศไทยที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเชื่อมโยงพลังของผู้หญิงในภูมิภาคตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาสะท้อนผ่านพลังสตรีทรงพลังกว่า153ท่านที่มาจากหลากหลายเส้นทางชีวิตผู้ซึ่งสร้างความสำเร็จขับเคลื่อนอนาคตด้วยความเชื่อมั่นแห่งพลังปัญญาแห่งความกล้าและพลังแห่งแรงฝันร่วมกันขับเคลื่อนประเทศชาติให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีทิศทางในวาระสำคัญนี้ได้มีการจัดทำหนังสือคัมภีร์สตรีทรงพลังเพื่อบันทึกเรื่องราวของผู้หญิงไทยจำนวน153ท่านผู้หญิงจากหลากหลายเส้นทางชีวิตผู้ประกอบการนักวิชาชีพผู้นำและผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เชื่อมโยงพลังสตรีไทยไม่ใช่เพียงความสำเร็จหากคือจิตวิญญาณแห่งการลงมือทำและความกล้าที่จะเป็นตัวเอง
2: เรื่องแรกก็คือเรื่องของรางวัลเข็มเกียรติคุณสสทวทสตรีทรงพลังเนื่องจากว่าสมาชิกของเราเนี่ยมีทั่วประเทศ24แห่งแล้วก็ได้เห็นว่าแต่ทุกท่านเนี่ยมีพลังแล้วก็มีความ ที่จะเป็นต้นแบบหรือแรงบันดาลใจให้กับสตรียุคใหม่ได้ในภูมิภาคของท่านก็เลยเป็นที่มาที่เราจัดให้มีการรวมพลังแล้วก็มีการประกาศรางวัล นะคะให้กับสมาชิกและภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันทำงานมาในตลอด50ปีของสหพันธ์ประการที่2นั้นก็เพื่อให้การสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยต่อเนื่องไปนะคะสำหรับผู้ที่ไม่ได้มีโอกาสมาร่วมงานเราก็เลยได้จัดทำหนังสือขึ้นเล่มนึงให้ชื่อว่าคัมภีร์สตรีทรงพลังคณะสมาชิกของสทวทเราเองก็ได้นำแนวทางและก็ปณิธานของพระองค์ท่านเนี่ยทรงเป็นแบบอย่างนะคะให้กับพวกเราที่จะน้อมนำแนวทางนะคะมาใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปแล้วก็ทำสิ่งดีๆให้กับสังคมประเทศชาตินะคะศาสนาพระมหากษัตริย์และบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปค่ะ
0: สตรีทรงพลังจึงไม่ใช่เพียงผู้นำแห่งความสำเร็จแต่นี่คือผู้กล้าคิดกล้าทำและกล้านำพาสังคมไทยไปข้างหน้าพลังสตรียังคงเติบโตและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อร่วมกันสร้างอนาคตที่งดงามและแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยภายใต้แรงบันดาลใจจากสมเด็จพระบรมราชินีทั้งสองพระองค์ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์สืบต่อไป
3: ด้วยพระปิชาสามารถอันหลากหลายในสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีได้เป็นที่ประจักษ์ทั้งสายตาชาวไทยและนานาประเทศพระองค์จึงทรงเป็นดั่งขวัญฉัตรคู่พระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก้าวเดินต่อไปในสังคมไทยและพื้นแผ่นดินไทยจะทรงเป็นสมเด็จพระราชินีที่อยู่กลางดวงใจพัฒนาสังคมและประเทศไทยให้มีความเจริญรุ่งเรืองเพื่อสืบสารพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำสังคมไทยด้วยพลังสตรีไทยอันแข็งแกร่งตราบนิรันดร์สวัสดีค่ะ
4: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัย

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: ชัยชนะไม่ได้มาจากโชคแต่มาจากความมุ่งมั่น
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
4: สวัสดีครับผมเกศวรินทร์นะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
3: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
7: ก็น้ำตาลเร
6: เรเรเร
7: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
8: อ่อยอีไอเร
9: พอดีอย่างที่คิดเร
8: อ่อยอีไอเร
9: ตัวอย่างที่คิดเร
8: อ่อยอีไอเร
9: พิเศษอย่างที่คิดเร
8: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
7: ก็น้ำตาลเร
8: เรเร
7: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
8: อ่อยอีไอเร
9: พอดีอย่างที่คิดเร
8: อ่อยอีไอเร
9: ลงตัวอย่างที่คิดเร
8: อ่อยอีไอเร
9: พิเศษอย่างที่คิดเร
8: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
10: โกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โกหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: สายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ท่านชัดชาติหมดเวลาไปแล้ว
3: ต้องเลือกใหม่ใช่ไห
2: ม
3: เลือกผมเพิ่งไปสัมภาษณ์มาเองผมชอบว่าหลายๆปัญหาอาจารย์เขาบอกว่าไม่มีอะไรนะวิทยาศาสตร
2: ์เขาพูดคำนี้บ่อยมากการจัดการด้วยวิทยาศาสตร์
3: คือถ้าเราเข้าใจว่าปัญหาคืออะไรมันจะหาวิธีแก้โซลูชันแบบวิทยาศาสตร์บอกแต่อาจารย์บางอย่างอ่ะวิทยาศาสตร์ก็ไม่ช่วยนะอาจารย์คลองเน่าอ่ะวิทยาศาสตร์ไม่ช่วยนะติดป้ายแช่งบุ๊บใสเลยผู้ใดทิ้งขยะลงแม่น้ำขอให้ไม่หิด
2: เลิกทิ้งตรงนี้แล้ว
3: ยังดีขึ้นแบบตาเห็นอาจารย์บอกเหรอลองดูเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดู
4: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: สวัสดีวันอาทิตย์การเข้าวัดทำบุญช่วยให้จิตใจสงบหยุดคิดเรื่องราววุ่นวายและกลับมาโฟกัสกับความเรียบง่ายของชีวิต
4: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
6: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

ต้อนรับเดือนแห่งพรายไปกับความหลากหลายที่บางคนอาจยังไม่ถูกยอมรับเจ็บบำบัดพอดแคสต์ร่วมกับ UTCC และ Miss Tiffany ชวนคุยเรื่องเจ็บจากการเปลี่ยนตัวเองจนไม่เป็นตัวเองเมื่อตัวตนของเราถูกให้ค่าผ่านผู้อื่นความหลากหลายที่สังคมพร้อมโอบรับอาจยังไม่มีอยู่จริงบำบัดความเจ็บนี้ไปพร้อมกันกับพี่อ้อยหมอแพทและบุ๊คธีรชยา8มิถุนายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและ Miss Tiffany

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Playlist of the Week
2: Chant of the Week
3: Number 1
4: New Season ฤดูใหม่ New Newเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21 นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับศาลจังหวัดทองผาภูมิฝากขังคดีน้ององุ่นหลังเปิดปากสารภาพศาลเห็นควรส่งตัวเด็กและเยาวชนไปควบคุมอย่างสถานพินิจสักครู่กลับมาติดตามครับ
9: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
11: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
9: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
11: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
12: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
13: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
8: สืบเนื่องจากคดีเด็กหญิงหายตัวไปในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจนนำไปสู่การจับกุมเยาวชนอายุ13ปีซึ่งเป็นพี่สาวและน้าชายวัย17ปีตามที่ได้มีการเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันนี้ที่บริเวณศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรีทองผาภูมิตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่ศาลและรปภ.เตรียมความพร้อมเพื่อรับฝากขังผู้ต้องหาคดีน้ององุ่นคือนายแป๊ะนามสมมติอายุ17ปีซึ่งเป็นน้าชายและเด็กหญิงเอนามสมมติอายุ13ปีพี่สาวของน้ององุ่นที่เดินทางจากอำเภอสังขละบุรีมาถึงศาลจังหวัดทองผาภูมิเวลา 10:30 นต่อมาศาลได้ดำเนินการไต่สวนแล้วมีคำสั่งว่าศาลพิเคราะห์ข้อเท็จจริงจากการสอบถามผู้ร้องและพยานเอกสารของผู้ร้องแล้วเห็นว่าผู้ต้องหาทั้งสองเป็นผู้ซึ่งต้องหาว่ากระทำผิดตามที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาจริงเนื่องจากผู้ต้องหาทั้งสองมีพฤติการซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายอันเป็นการยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานประกอบกับพิจารณาหลักฐานประกอบการกระทำมีลักษณะกระทบต่อความสัมพันธ์และจิตใจของบุคคลภายในครอบครัวอันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเมื่อคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิและประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญและเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเยียวยาสภาพจิตใจโดยนักจิตวิทยาจึงเห็นควรส่งเด็กและเยาวชนไปควบคุมอย่างสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี ให้หมายควบคุมไว้เว้นแต่มีประกันกองกำลังผ่าเมืองสกัดกั้นกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดยึดยาบ้า 200,000 เม็ดในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานครับ
14: กองร้อยทหารม้าที่3หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากล้าตะเวนเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดบริเวณบ้านป่าสางงามตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตรวจการพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยจำนวน 2-3 คนสะพายกระสอบสีดำเดินลัดเลาะตามสวนข้าวโพดเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวขอทำการตรวจค้นแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ทิ้งกระสอบแล้วอาศัยความชำนาญและความมืดในภูมิประเทศวิ่งหลบหนีไปได้จากนั้นหน่วยได้ตรวจสอบบริเวณพื้นที่โดยรอบพบกระสอบแตกแปลงคลุมถุงดำจำนวน2กระสอบภายในบรรจุถ้วยผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่ทราบยี่ห้อกระสอบละ10ถ้วยภายในถ้วยบรรจุยาบ้ารวมยาบ้าทั้งสิ้นประมาณ 200,000 เม็ดโดยร้อยเอกชัยวัฒน์ทิพยศักดิ์ผู้บังคับกองร้อยทหารม้าที่3หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากได้เข้าตรวจสอบของกลางยาเสพติดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งชี้แจงให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนทราบบริเวณพื้นที่เกิดเหตุซึ่งปัจจุบันหน่วยได้นำของกลางส่งสถานีตำรวจภูธรเกาะช้างเพื่อดำเนินการตามกฎหมายแล้วทมรัฐขันธวินาหุรายงานค่ะ
15: ชีวิตยังอีกไกลเริ่มต้นใหม่ได้ไม่ต้องพึ่งพายาเสพติดด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
8: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ทุกประสบการณ์สอนเราเสมอ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
4: วิลเลจิโน
5: ่สวัสดีครับพวกเราไลแกนครับ
6: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
7: EFM 94
8: เทาะอารมณ์ดี
9: เพลงดีทุกแนว
10: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM playlist non stop
1: EFM 94 talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: มเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
2: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
3: หออยอหอยกอปอกาป๋อง
4: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
1: วันพุธ
2: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
5: แฉข่าวเช้า First Class
1: วันพฤหัสและวันศุกร์
2: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
6: แฉข่าวเช้า
7: ชาวพุทธกับตุ๊ดตู
8: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและเงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
9: สวัสดีวันอาทิตย์ใช้เวลาวันนี้ให้คุ้มค่าอยู่กับครอบครัวหรือทำสิ่งที่รักเพื่อเก็บเป็นพลังใจไว้ลุยในเช้าวันจันทร
10: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ูให้ปังดังรุ่งรวยแบบเซียนพระดังตามไปมูพร้อมกันในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together

0: กินเนอะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนอะกินเนอะ
1: EFM Playlist of the Week
2: New Entry
3: Number 18
4: หายไปไม่บอกลา Full Step เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง playlist มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดย Milkin เลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
7: ทุกวงชน
8: รอฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับเกิดอุบัติเหตุรถกระบะตกลงมาบนผิวถนนสายตากแม่สอดบริเวณหลักกิโลเมตรที่33และกทม.เดินหน้าเตรียมความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
9: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
10: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
9: หรอใช้ยากไหมล่ะ
10: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
10: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
9: อืมดีจังโอเคเลย
11: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
12: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
13: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุดลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุดลาเฮิร์บชุดลาเฮิร์บเลิฟเลยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กรุงเทพมหานครเดินหน้าเตรียมความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางโปร่งใสและยุติธรรมคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
4: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครได้ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครครั้งที่4ประจำปี2569โดยที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการต่างๆรวมถึงการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569นี้ซึ่งได้พูดคุยหารือทั้งการวางแนวทางปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายมีความถูกต้องสุจริตและเที่ยงธรรมเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องวางตัวเป็นกลางสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการเลือกตั้งที่โปร่งใสบริสุทธิ์และยุติธรรมโดยสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้บางสำนักงานเขตได้มีการเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งหรือหน่วยเลือกตั้งเพื่ออำนวยความสะดวกในการมาใช้สิทธิ์ให้ประชาชนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่เป็นเต็นท์ชั่วคราวได้มีการเคลื่อนย้ายไปอยู่ในจุดที่มีอาคารซึ่งในที่ประชุมได้กำชับให้สำนักงานเขตไหนที่มีการเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งหรือหน่วยเลือกตั้งเร่งประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ประชาชนรับทราบโดยทางสำนักงานเขตได้มีการแจ้งไปพร้อมกับเอกสารรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอีกทั้งมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่างๆด้วยขณะที่ในส่วนของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยขณะนี้มีบางเขตสามารถจัดหาได้ครบแล้วแต่บางเขตยังได้ไม่ครบเมื่อตนได้เร่งให้ประสานสถานศึกษาในพื้นที่เพื่อขอสนับสนุนข้าราชการครูสพท.รวมถึงชวนพี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแล้วทางนี้หากพบเห็นการทุจริตเลือกตั้งสามารถแจ้งเบาะแสได้สายด่วนกทม.1555หรือสายด่วนกกต.1444ตลอด24ชั่วโมงวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: เกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนหินที่ไหลจากเนินเขาตกลงมาบนผิวถนนสายตากแม่สอดบริเวณหลักกิโลเมตรที่33จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานครับ
5: เกิดอุบัติเหตุรถยนต์กระบะชนหินที่ไหลจากเนินเขาตกลงมาบนผิวถนนสายตากแม่สอดบริเวณกิโลเมตรที่33ในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรพะวออำเภอแม่สอดจังหวัดตากเส้นขาไปอำเภอเมืองตากจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายเป็นชาย1รายและหญิง1รายเหลือกู้ชีพเข้าช่วยเหลือก่อนนำส่งโรงพยาบาลแม่สอดและทำการรีเฟอร์ผู้ป่วยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทีนี้ทราบว่าชายที่ได้รับบาดเจ็บได้รับบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าแตกส่วนหญิงได้รับบาดเจ็บกระดูกสันหลังถูกกระแทกโดยผู้บาดเจ็บเผยว่าได้เดินทางจากอำเภอแม่สอดไปยังบ้านโม้งพัฒนาเพื่อซื้อสินค้าและเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุได้มีหินจากภูเขาร่วงลงมาบนผิวถนนทำให้เบรกรถไม่ทันก่อนที่จะชนก้อนหินขนาด 1-2 คนโอบทำให้เกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บดังกล่าวทางนี้จึงฝากถึงผู้ใช้รถใช้ถนนเส้นทางตากแม่สอดโปรดเพิ่มความระมัดระวังในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ประดุสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
3: สถานการณ์ในตะวันออกกลางตึงเครียดขึ้นอีกครั้งเมื่อกองทัพอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายฐานทัพสหรัฐในบาเรนและคูเวตเพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีสถานีเรดาร์ชายฝั่งของอิหร่านเมื่อวานนี้หลังจากได้ยิงสกัดโดรนอิหร่าน4ลำที่มุ่งหน้าไปยังบริเวณช่องแคบฮอร์มุซโดยสหรัฐอ้างว่าโดรนทั้ง4ลำของอิหร่านมีเป้าหมายโจมตีเรือพาณิชย์ในภูมิภาคส่งผลให้ความพยายามในการเจรจายุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยุ่งยากและซับซ้อนขึ้นอีกด้านกระทรวงต่างประเทศอิหร่านระบุว่าการกระทำล่าสุดของสหรัฐถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่ทำไว้กับอิหร่านเมื่อวันที่8เมษายนและว่าการละเมิดข้อตกลงซ้ำแล้วซ้ำอีกชี้ให้เห็นว่าสหรัฐไม่ได้มีความตั้งใจจริงที่จะลดระดับความตึงเครียดพร้อมเตือนว่าสหรัฐจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่จะตามมารวมถึงการยกระดับความรุนแรงใดๆหลังจากนี้
6: เห็นคนข้ามทางม้าลายไม่เร่งความเร็วรถใส่แต่ให้ชะลอรถจนคนข้ามได้อย่างปลอดภัยใส่ใจกันสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนราตรีสวัสดิ์ครับ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: มันจะเบาถ้าเราไม่แบ่ง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
4: สวัสดีครับผมจุงอาเชียนครับ
5: สวัสดีครับผมดังณัฐชัยนะครับ
6: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดี
4: เพลงดีทุกแนว
7: EFM Playlist Non-stop

FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
5: กินนกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนกสปูน
6: กินนกสปูน

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้าก
2: ินน้อง
3: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
2: กินโนสปูน
4: อันคารคลุมโปง
5: เอ๋แกก็ได้รับมอบหมายงานให้ไปตรวจตึกนึงแกไม่เคยมาตรวจตึกนี้เลยระหว่างที่แกกำลังคุยยื่นเอกสารต่างๆมีอินจิเนียร์ท่านหนึ่งเดินออกมาแล้วก็พูดกับพี่เขาว่าเออผมขอเตือนพี่หน่อยนะคะช่วงที่พักเบรกอย่าหลับคือด้วยความที่ช่วงนั้นประมาณตีหนึ่งกับตีสองอะค่ะแกรู้สึกแกง่วงแกก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวลองนิ่งนิดนึงแล้วกันแกเหมือนกำลังเคลิ้มๆจะหลับอะค่ะมันเป็นเสียงฝีเท้าคนเดินอยู่ข้างหลังในห้องที่แกนอนหันไปดูก็ไม่มีอะไรสุดทางเดินมันจะมีอยู่ห้องห้องนึงค่ะแล้วก็มีเสียงห้องข้างที่ล็อกอยู่มันคุยกันเสียงดังของเอาโต้ที่ของออกแกตกใจมากแล้วบนโต๊ะเป็นของเส้นไหว
4: ้อันคารคลุมโปง
6: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสัตว์ด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
7: สวัสดีวันอาทิตย์ความรักและความเข้าใจในครอบครัวคือพื้นที่ปลอดภัยที่ดีที่สุดนะครับ
8: EFM 94

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
1: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6:00 น. ถึง 8:00 น. เช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: ในสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Fandom Life
2: ต้อนรับ2หนุ่มจากซีรีส์พบเธอเน็ตเจเจสวัสดีค่ะภารกิจ1ถ้อยร้อยความในเราจะมีประโยคมาให้น้องๆทั้ง2คนพูด
3: ครับผม
2: แต่ใน1ประโยคจะมีมูดให้คุณได้พูดในหลายๆมูด
3: ครับ
2: มูดแรกคือมูดดีใจค่ะ
3: ฟังพี่เถิดนี่ไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นคำขออ
2: ุ้ยขอมูดจีบแต่หันไปทางนั้นอีก
3: แล้วฟังพี่เถิดนี่ไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นคำขอ
2: เ
4: ออถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราได้เจอกันอีกนะ
5: ขอดูตลกหน่อยได้ไหมตลก
6: ถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราได้เจอกันอีกนะจ๊ะ
2: เออเป็นหนุ่ม
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและกอหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็ม

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแซ
2: วันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูออกวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็อย่าไปหมด
3: วันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวร์พร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ ไอดอล DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม12มิถุนาที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชา19มิถุนาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและ26มิถุนาที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโบร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออแกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะนักท่องเที่ยวจำนวนมากค่ะพากันขับรถสัญจรไปตามทางหลวงสายตูกู้ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูหลังจากถนนสายท่องเที่ยวที่ได้ชื่อว่าสวยงามและได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของจีนนั้นกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งแล้วนะคะทางหลวงสายตูกู้ค่ะเป็นเส้นทางชมวิวผ่านภูเขาอันคดเคี้ยวที่มีระยะทางกว่า500กิโลเมตรค่ะเชื่อมระหว่างเขตตูซันจือและเมืองคูชาโดยเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักที่เชื่อมต่อระหว่างซินเจียงตอนเหนือและตอนใต้อีกทั้งยังมีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือในหมู่ท่องเที่ยวจากทัศนียภาพทางธรรมชาติที่งดงามตระการตาตลอดสองข้างทางค่ะไม่ว่าจะเป็นทานน้ำแข็งพื้นป่าและทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่ติดตามกันต่อไปค่ะ EFM News เสดงสีเกียรติคณาวงค่ะ
4: EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: จะสู้จนกว่าจะล้มจะไม่ก้มจนกว่าจะแพ
7: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ลาลาลาลา
9: สวัสดีครับผมซิงโจฮุย
10: สวัสดีครับผมจังมิงบัว
9: คุณคำลังฟัง EFM 94
10: Talk out from the plenty to now
9: โอ้โห
11: EFM playlist non-stop

โชหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โชหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรเรเรเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเรอร์อีไอเรพอดีอย่างที่คิดเรอร์อีไอเรลงตัวอย่างที่คิดเรอร์อีไอเรพิเศษอย่างที่คิดเรเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเรฮ
2: ู้ฮู้คานิวาคานิวาคานิวาคนไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวาฮู้
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรเรเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
2: อร์อีไอเร
1: พอดีอย่างที่คิดเร
2: อร์อีไอเร
1: ลงตัวอย่างที่คิดเร
2: อร์อีไอเร
1: พิเศษอย่างที่คิดเรเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
4: สวัสดีวันอาทิตย์การเปลี่ยนทรงผมใหม่ก็ทำให้เราดูดีขึ้นโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะ
5: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM Playlist Non-Stop

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
2: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: EFM Playlist of the Week.
1: Highest Climber
0: Number 8.
2: ได้แค่เดินมาส่งก็วินดี Featuring Black Heart เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง Playlist มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ทอพุทโธอย่าลืมโทนะ
1: หนูหนีคนที่เป็นมนุษย์ป้ามาทางชีวิตแต่ยายหนูดันเป็นซะเองตอนแรกก็เล่าเรื่องคนในซอยสักพักเพื่อนเขาในแก๊งนี้เจ้านี่มาทวงเขาก็มาบอกหนูแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรจริงจังนะคะเหมือนมาเล่าให้ฟังเฉยๆค่ะเป็นการอัปเดตอยากถามว่าวิธีแบบไหนให้หนูรับฟังเขาได้อะค่ะ
2: ลองอย่างนี้ไหมสตางค์เฮียยายสตางค์ไม่ต้อง listen to ยายอะ
3: ว้าว
1: ผ่านผ่าน
3: แค่เฮีย
2: ใช่แค่เฮีย
4: ยายจะมีการทบทวนไหม
1: ปกติถ้าเขาเห็นหนูเมินหรือหนูเงียบเขาก็จะตีขาเบาๆค่ะว่าใช่ไหมล่ะเห็นด้วยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ซึ่งหนูก็รอไปเถอะวันเดียววันหนึ่งยายไม่อยู่สตาร์จะคิดถึงแกนะเอาจริง
0: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
7: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการลาตินอเมริกาและแคริบเบียนนะคะของกระทรวงต่างประเทศจีนเปิดเผยเรียกร้องให้ประเทศจำนวนไม่กี่ประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียนร่วมดำเนินการตามกระแสทิศทางของประวัติศาสตร์ค่ะและก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวใหญ่แห่งกลุ่มประเทศที่ให้การยอมรับในหลักการจีนเดียวหรือ One China Principle โดยเร็วค่ะซึ่งนอกจากนี้แล้วค่ะทางการจีนยังได้แสดงความหวังว่าประเทศส่วนน้อยในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียนนั้นจะมองเห็นทิศทางความเป็นไปของประวัติศาสตร์ได้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งรับฟังเสียงความต้องการของประชาชนในประเทศตนเองเพื่อก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลกที่ร่วมรับรองหลักการจีนเดียวในอนาคตอันใกล้ติดตามกันต่อไปค่ะ EFM News เสดียงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
6: EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
8: สวัสดีครับวินนี่ครับ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวจุกรู

0: สวัสดีวันจันทร์ค่อยๆทำไปทีละอย่างไม่ต้องเก่งที่สุดก็ได้แค่ไม่หยุดทำก็พอ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

看看的都重要。每回你可以跟我说话从家庭上看交换的这个来边做人好幸运。那他从话从家庭给白练练练。

0: ฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะสหรัฐค่ะบอกว่าไต้หวันจำเป็นต้องใช้งบกลาโหมอย่างชาญฉลาดให้มากขึ้นและควรนำบทเรียนจากสงครามในยูเครนรวมถึงในตะวันออกกลางเกี่ยวกับการใช้โดรนมาปรับใช้เพื่อรักษาดุลยภาพทางทหารกับประเทศจีนค่ะแม้ว่ารัฐบาลไต้หวันใช้ความสำคัญกับโดรนและระบบการรบแบบไม่สมมาตรอื่นๆในแผนการปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัยแต่รัฐสภาไต้หวันค่ะซึ่งนำโดยฝ่ายค้านได้อนุมัติงบประมาณกลาโหมเพิ่มเติมเพียง2ใน3จากจำนวนเงินงบประมาณ1.3 ล้านล้านบาทที่ประธานาธิบดีไร่ชิงเต๋อร้องขอไปเมื่อเดือนที่แล้วค่ะทำให้รัฐบาลไต้หวันกำลังพยายามผลักดันงบประมาณในส่วนที่ถูกตัดลดออกไปซึ่งก็เป็นงบสำหรับระบบที่ผลิตภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นโดรนและขีปนาวุธให้ได้รับการอนุมัติค่ะเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปราบปรามจีนที่ยังคงอ้างสิทธิ์เหนือเกาะที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแห่งนี้ว่าเป็นดินแดนของตนค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณวงศ์ค่ะ
1: EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิ้ว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
8: สวัสดีครับผมบิวกินนะครับผม EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลา
9: ปัญหาไม่ได้มีไว้ถ่วงเราแต่มีไว้ให้เราเติบโต

0: สวัสดีวันจันทร์เชื่อมั่นในตัวเองมากกว่าคำพูดของคนอื่นเพราะเรารู้จักตัวเองดีที่สุด
1: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
6: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
7: กินน้องสปูน
5: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
6: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
7: กินน้องสปูน
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้องสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
9: มาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะจีนลาวค่ะตกลงยกระดับความสัมพันธ์นะคะก็เน้นย้ำถึงการเดินหน้าบนเส้นทางสังคมนิยมร่วมกันและการเปิดสปอตไลท์ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ด้านการทูตกลาโหมและความมั่นคงสาธารณะในรูปแบบ 3+3 ค่ะเพื่อเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังนอกจากนี้แล้วจีนยังพร้อมเร่งผลักดันความเชื่อมโยงทางรถไฟแบบ3+3ระหว่างจีนลาวและประเทศไทยนะคะเพื่อยกระดับระเบียงเศรษฐกิจจีนลาวตลอดจนขยายความร่วมมือไปสู่ภาคพลังงานเกษตรกรรมสมัยใหม่และเศรษฐกิจดิจิทัลควบคู่ไปกับการสนับสนุนโครงการพัฒนาขนาดเล็กแต่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นสอดรับกับความร่วมมือในเวทีพหุภาคีเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาในซีกโลกใต้ค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News แสดงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
8: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้องสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมือเอาอร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้องสปูน
10: สวัสดีครับพวกเราเพอร์พีทครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีจุกแนว
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีจุกแนวลาลาลาลา
12: ความสุขไม่ใช่ของสำเร็จรูปแต่เกิดจากการกระทำของเราเอง

0: สวัสดีวันจันทร์งดของหวานหันมากินผลไม้ก็ช่วยให้ร่างกายสดชื่นขึ้นได้นะคะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะในคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือค่ะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือพิฆาตคังคอนเพื่อควบคุมดูแลการทดสอบระบบเรือพร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการยกระดับขีดความสามารถทางเรือเพื่อยับยั้งการเกิดสงครามนิวเคลียร์ผู้นำเกาหลีเหนือค่ะได้กล่าวชื่นชมเหล่าทหารเรือสำหรับขีดความสามารถในการปฏิบัติการบนเรือรบและแสดงความพึงพอใจต่อระบบการเดินเรือรวมไปถึงระบบการควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงของเรือลำนี้ค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสดียงสีเกียรติคณะวงค่ะ
5: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สวัสดีค่ะจินนี่เจน่าค่ะ
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
10: ความลำบากที่เกินทนจะหลอมคนให้แข็งแกร่งเสมอ

0: สวัสดีวันจันทร์สุขภาพที่ดีเริ่มต้นได้ไม่ยากลองตั้งเป้าหมายเล็กๆเช่นเดินให้ครบ 7,000 ถึง 19,000 แค่นี้ก็ถือเป็นการออกกำลังกายแล้วนะ
1: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะโอเปกนะคะคาดการความต้องการน้ำมันยังขยายตัวเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปีนี้นะคะเลขาธิการโอเปกชี้แจงระหว่างการประชุมเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์กค่ะบอกว่าปัจจุบันยังไม่มีสัญญาณใดๆที่มากเพียงพอที่จะส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนตัวเลขคาดการความต้องการใช้น้ำมันพร้อมทั้งเน้นย้ำว่าเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมน้ำมันนั้นไม่ควรได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดซึ่งเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งของโลกติดตามกันต่อไปค่ะ EFM News เสดียงสีเกียรติคณาวงค่ะ
3: EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: สวัสดีครับปิงปองครับ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สวัสดีวันจันทร์กางเกงแน่นขึ้นใช่ไหมอย่าลืมหาเวลาขยับร่างกายสักนิดหรือออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเบาๆแค่นี้ก็ได้นะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
3: สวัสดีครับเอจิรากรครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลา
5: ความเหนื่อยในวันนี้อาจเป็นความภูมิใจในวันหน้า

0: สวัสดีวันจันทร์เริ่มต้นใหม่ยิ้มรับวันแบบสดใสเพื่องานที่รอคุณอยู่นะคะสู้ๆค่ะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
3: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นโอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: ง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
2: EFM Playlist of the Week Chant of the Week Number 1
3: New Seasonฤดูใหม่นุนิวเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ่เออ่ะแกก็ได้รับมอบหมายงานให้ไปตรวจตึกนึงแกไม่เคยมาตรวจตึกนี้เลยระหว่างที่แกกำลังคุยยื่นเอกสารต่างๆมีอินจิเนียร์ท่านนึงเดินออกมาแล้วก็พูดกับพี่เขาว่าเออผมขอเตือนพี่หน่อยนะคะช่วงที่พักเบรกอย่าหลับคือด้วยความที่ช่วงนั้นมันประมาณตีหนึ่งกับตีสองค่ะแกรู้สึกแกง่วงแกก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวลองนิดนึงแล้วกันแกเหมือนกำลังเคลิ้มๆจะหลับอะค่ะมันเป็นเสียงฝีเท้าคนเดินอยู่ข้างหลังในห้องที่แกนอนหันไปดูก็ไม่มีอะไรสุดทางเดินมันจะมีอยู่ห้องหนึ่งค่ะแล้วก็มีเสียงห้องข้างๆที่ล็อกอยู่มันคุยกันเสียงดังของเอาโต๊ะที่ของออกแกตกใจมากแล้วบนโต๊ะเป็นของเส้นว่า
1: อังคารคลุมโปง
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะวันอัฐมีบูชาวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าวันที่แสนโศกเศร้าของชาวพุทธและนายกรัฐมนตรีสั่งคลังยกเลิกนำชื่อพ่อแม่ลดหย่อนภาษีเป็นเกณฑ์ตัดสินบัตรคนจนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: จากกรณีที่กระทรวงการคลังวางหลักเกณฑ์ผู้ที่มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยหากลูกนำชื่อพ่อแม่ไปหักค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเพื่อลดหย่อนภาษีพ่อแม่จะไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการซึ่งได้ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอย่างกว้างขวางในช่วงเวลาที่ผ่านมาล่าสุดมีรายงานว่านายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีได้รับฟังข้อคิดเห็นและเสียงสะท้อนจากประชาชนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวและได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงการคลังยกเลิกการนำสิทธิ์ลดหย่อนภาษีค่าอุปการะบิดามารดาไปใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดกรองผู้มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้รับนโยบายดังกล่าวไปดำเนินการทบทวนรายละเอียดโดยจะมีการกำหนดและแถลงความคืบหน้าพร้อมเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อยกเลิกหลักเกณฑ์ภาษีดังกล่าวในวันนี้ก่อนจะร่วมเดินทางเยือนประเทศเวียดนามพร้อมกับนายกรัฐมนตรีตามกำหนดการที่วางไว้ต่อไปวันอัฐมีบูชาเป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนาเพราะเป็นวันคล้ายวันที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีรังคารของพระพุทธเจ้ามีความหมายอย่างไรไปติดตามค่ะ
4: ประวัติความเป็นมาของวันอัฐมีบูชาคือเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพาน8วันพระมหากษัตริย์แห่งนครกุสินาราพร้อมด้วยประชาชนและพระสงฆ์อันมีพระมหากัสสปะเถระเป็นประธานได้พร้อมกันกระทำการถวายพระเพลิงพุทธสรีระณกรุงกุสินาราเป็นหนึ่งวันที่ชาวพุทธมีความโศกเศร้าเป็นอย่างยิ่งเพราะการสูญเสียเมื่อวันแรม8ค่ำเดือน6พุทธศาสนิกชนบางส่วนโดยเฉพาะพระสงฆ์และอุบาสิกาแห่งวัดนั้นๆได้พร้อมการประกอบพิธีบูชาขึ้นเป็นการเฉพาะภายในวัดเช่นปฏิบัติอยู่ในวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์เป็นต้นแต่จะปฏิบัติกันมาแต่เมื่อใดไม่พบหลักฐานปัจจุบันนี้ก็ยังถือปฏิบัติกันอยู่และหลักคำสอนเรื่องไตรรักษ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาหรือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และความไม่มีตัวตนให้ยึดถือแม้แต่พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระศาสดาก็ไม่อาจหลีกหนีไปได้พระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้าก็ต้องถูกเพลิงแผดเผาจนเหลือแต่อัฐิธาตุวันอัฐมีบูชาซึ่งพุทธศาสนิกชนสูญเสียพระพุทธเจ้าไปสอนให้เราไม่ยึดติดอยู่กับความสุขและความทุกข์ไม่มีอะไรคงทนสิ่งที่เกิดขึ้นคือการเกิดและดับอย่างต่อเนื่องเป็นการสอนให้เรารู้จักอยู่กับปัจจุบันรับรู้ถึงการเกิดและการดับของสิ่งต่างๆที่เราต้องเผชิญในชีวิตและต้องเตรียมตัวรับกับสิ่งนั้นที่จะเกิดขึ้นในชีวิตเรา
5: ชนากาเหลี่ยมทองเรียบเรียง
3: ปิดท้ายที่สภาพอากาศประจำวันนี้ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
6: ชีวิตที่มีคุณค่าคือชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์ทำวันนี้ให้ดีด้วยจิตแห่งธรรมวันนี้วันพระ
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.สนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยร่วมแสดงความรักชาติด้วยการประดับธงชาติไทยทั้งที่บ้านที่ทำงานและในทุกสถานที่ที่เหมาะสมเชิดชูธงชาติไทยให้สะบัดไปทั่วแผ่นดินให้รู้ไว้ว่าคนไทยรักชาติ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: สวัสดีครับ
3: ผมยินครับ
2: ผมวอครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดี
3: เพลงดีทุกแนว
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
5: สิ่งที่อยู่ตรงหน้ามีค่ามากกว่าสิ่งที่มีมาใน
6: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: สวัสดีตอนเช้าครับผมคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ EFM Morning Mood ครับ6โมงถึง8โมงเช้า2ชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับผม DJ พีมนะครับอย่าลืมอยากให้เพลงไหนเป็น Music Start Your Day เป็น Music Start Your Week ของคุณเนี่ยส่งเข้ามาขอกันได้2ช่องทางเช่นเคยทักทายกันได้เลยนะครับ A-Time ฟังฟิน Music Application แล้วก็เว็บไซต์ A-Time.live นะครับตอนนี้6โมง20นาทีแล้วคุณผู้ฟังใครตื่นกันแล้วบ้างส่งเข้ามาเช็คชื่อรายงานตัวกันหน่อยนะเช้านี้บอกตรงว่าตอนนี้คือดีเจเสียงจะค่อนข้างแห้งๆนิดนึงนะฮะเพราะว่าช่วงนี้แบบอากาศมันแบบเปลี่ยนแปลงไหมคุณผู้ฟังว่าฝนมันตกบ้างแต่จังหวะจะร้อนมันก็ร้อนร้อนชื้นชื้นเนาะมันก็เลยทำให้อาจจะมีความสากของเสียงนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยคุณผู้ฟังแต่ว่าช่วงนี้ใครที่ต้องออกแดดบ่อยๆนะครับผมก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแต่จะดูแลสุขภาพแต่ตัวเองก็ไม่ได้คุณผู้ฟังต้องดูแลสุขภาพไปถึงน้องหมาน้องแมวที่บ้านด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่เลี้ยงแมวอยู่ครับพิมพ์ฝากไว้ด้วยเลยกับอาหารแมวกินโนเรียลมิสฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารนะครับเมื่อกี้2เพลงแรกที่เปิดให้ฟังไปต้นชั่วโมงคุณผู้ฟังคือ1เพลงจากเจ้านายนะครับผมอกหักแล้วก็เพลงแรกสุดเลยเนี่ยเก่งไม่พอนะครับใหม่ล่าสุดจากพีพีกริดด้วยแล้วก็เมื่อกี้จากพี่ต้นธนสิทธิ์นะครับผมไม่รู้สึกความจริงแล้วไปฟังพี่ต้นธนสิทธิ์ร้องสดมาในฟาราทอลแล้วก็รู้สึกว่าแบบนี่แหละคือแชมป์ AF คุณผู้ฟังเขาโหนจริงเขาร้องเก่งจริงคือ R&B นี่มันคือทางของเขาเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วย3เพลงนี้ครับไปกันต่อเลยดีกว่ากับเพลงแรกของ EFM Morning Mood เราในวันนี้นะครับก่อนที่จะไปฟังเพลงนี้กันถ้าคุณผู้ฟังต้องเลือกหนึ่งคำให้กับแฟนเก่าคุณผู้ฟังจะเลือกคำว่าอะไรฮะเชื่อว่าทุกคนน่าจะมีอยู่แล้วคำที่อยากจะพูดกับแฟนเก่ามากๆอ่ะซึ่งเอาจริงนะถ้าถามพิมนะถ้าต้องพูดกับแฟนเก่าสักคำหนึ่งนะคำที่จะพูดคือคำว่าคิดถึงเก็บมันไว้ในใจทุกคราเก็บมันไว้ในใจทุกคราเลยอ่ะเลนโซนครับผมเมราฟิชชิ่งกับ C9 ครับคุณผู้ฟังไปลุยกันเลยกับเพลงนี้เพลงแรกของวันครับ

Baby Bye Bye ครับผมผลงานเพลงจาก Mute. Featuring กับแอนลันดอกไม้นะคุณผู้ฟังเป็นตามสูตรของเรานะครับเพลงใหม่วรนิจจิตจำใสนะครับผมเพลงนี้ก็เป็นหนึ่งเพลงที่อยากแนะนำมากๆนะศิลปินใหม่แกะกล่องเลยครับผมกับน้องมิวดอทนะแล้วแบบรู้สึกว่าสไตล์เพลงนี้มันยูนิคแหวกแนวไม่เหมือนใครมากเลยอ่ะคุณผู้ฟังคือฟังไปรู้สึกว่าเพลงมันมีสไตล์ของตัวเองที่ชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็ฟังเพลินแล้วสุดท้ายรู้สึกว่าเพลงที่มันมีกลิ่นมีรสแบบนี้มันไม่ได้มีเยอะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยกับเพลงนี้ Baby Bye Bye นะครับและก่อนหน้านั้นครับผมหนึ่งผลงานเพลงที่ขอเข้ามาตั้งแต่ศุกร์ที่แล้วนะครับผมมาจัดให้วันจันทร์นะฮะกับเพลงลมจากพี่บัวชมพูฟอร์ดด้วยนะครับผมมาไปกันต่อดีกว่าคุณผู้ฟังกับ EFM Morning

น่าอาจจะเป็นคนสนิทที่อยู่กับเรามาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วทำให้เราแบบมีความเชื่อใจมีความรักมีความรู้สึกดีให้กับคนคนนี้แต่วันนึงอ่ะถ้าเป็นคนรักเขามาทิ้งเราไปวันนึงถ้าเป็นคนที่เราสนิทเขาอาจจะเคยมาหักหลังเราทำให้เราก่อกำแพงขึ้นมาให้กับตัวเองอ่ะที่ไม่พร้อมที่จะให้ตัวเองไปเปิดใจกับใครเลยซึ่งในวันหนึ่งที่เราเริ่มก่อกำแพงนั้นสูงขึ้นมาครับเราก็รอสักวันหนึ่งที่เราจะสามารถเดินออกจากกำแพงนั้นไปได้แต่ไอคนเหล่านี้เนี่ยพอจังหวะที่กำแพงเราเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจิตใจเราเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆพอเขาทักกลับมาเท่านั้นแหละกำแพงที่สร้างไว้ถล่มครับคุณผู้ฟังเขากลับมาอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นใครที่เจอสถานการณ์แบบนี้อยู่นะครับผมลองฟังเพลงนี้ดูดีกว่ากับพี่ๆวงเมอร์สครับผมกำแพงหัวใจครับ

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแนวกินเนาะ Real Meat Fish Dye รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง

และนี่คือผลงานเพลงจากพี่ยังโอมด้วยนะครับผมกับใจฉันตามเธอไปครับคุณผู้ฟังเบรกสุดท้ายของชั่วโมงแรกกันแล้วครับผมฝากไว้ก่อนเลยกับอาหารแมวกินโนเรียลมิตรฟรีสไตล์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไตล์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทิ้งท้ายชั่วโมงแรกไปด้วยหนึ่งผลงานเพลงที่ขอเข้ามาจากพี่นนทนนด้วยครับผมเป็นเพลงที่เอาจริงชอบมากๆหนึ่งเพลงจากพี่นนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเพลงจากมินตี้ใหม่ล่าสุดอย่างฮอตทีด้วยคุณผู้ฟังฝากไว้2เพลงทิ้งท้ายชั่วโมงแรกกำลังจะจากนนทนนและฮอตทีจากมินตี้ครับผมเดี๋ยวจบ2เพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อตอน7โมงตรงครับคุณผู้ฟังส่วนใครฟังผ่านทางวิทยุนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกที7โมงครึ่งจ้า

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สวัสดีวันจันทร์การเป็นพ่อแม่ที่ดีเริ่มต้นง่ายๆได้จากการเปิดใจรับฟังลูกอย่างเข้าใจนะคะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่า
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
8: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
9: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
10: อ EFM Playlist of the Week
11: New entry.
12: Number 18.
13: หายไปไม่บอกลา Full Step. เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง playlist มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: พาชังพาไปมู
2: หมู่ให้ปังดังรุ่งรวยแบบเซียนพระดังตามไปมูพร้อมกันในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Dudy Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery

0: ัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: ท่านชัดชาติหมดเวลาไปแล้ว
4: ต้องเลือกใหม่ใช่ไหมเลือกผมเพิ่งไปสัมภาษณ์มาเองผมชอบว่าหลายๆปัญหาอาจารย์เขาบอกว่าไม่มีอะไรนะวิทยาศาสตร
3: ์เขาพูดคำนี้บ่อยมากการจัดการด้วยวิทยาศาสตร์
4: คือถ้าเราเข้าใจว่าปัญหาคืออะไรมันจะหาวิธีแก้โซลูชันแบบวิทยาศาสตร์บอกแต่อาจารย์บางอย่างอะวิทยาศาสตร์ก็ไม่ช่วยนะอาจารย์คลองเน่าอะวิทยาศาสตร์ไม่ช่วยแต่ติดป้ายแช่งบุ๊บใสเลยผู้ใดทิ้งขยะลงแม่น้ำขอให้ไม่หิด
3: เลิกทิ้งตรงนี้แล
4: ้วยังดีขึ้นแบบตาเห็นอาจารย์บอกเหรอลองดูเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดู
5: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: EFM News EFM News EFM News EFM News
7: วิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าว7นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะตำรวจสอบสวนกลางบุกจับร้านนวดย่านพระราม2อ้างสุขภาพบังหน้าค้ากามเด็กต่ำกว่า18ปีสักครู่กับมาติดตามค่ะ
8: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
9: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
8: หรอใช้ยากไหมล่ะ
9: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
9: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
8: อืมดีจังโอเคเลย
10: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
11: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
12: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
4: ตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์เข้าจับกุมร้านนวดเพื่อสุขภาพบางหน้าแต่มีการแฝงค้าประเวณีเด็กอายุต่ำกว่า18ปีย่านถนนพระราม2กรุงเทพมหานครโดยได้จับกุมนางสาวดารารัตน์อายุ51ปีและนางสาววารินอายุ37ปีในความผิดฐานร่วมกันค้ามนุษย์และเป็นธุระจัดหาให้มีการค้าประเวณีเด็กสำหรับการเข้าจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าร้านนวดดังกล่าวลักลอบโฆษณาเสนอขายบริการทางเพศผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์จึงวางแผนอำพรางร่อซื้อเมื่อไปถึงพบเยาวชนหญิงอายุ16ปีและ17ปีพร้อมเตรียมพร้อมให้บริการทางเพศจึงเข้าช่วยเหลือเหยื่อและแสดงตนเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง2รายพร้อมยึดของกลางก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนกองบังคับการ1กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
5: มาร์คมอสนิดอดีตผู้รักษาประตูทีมชาติออสเตรเลียซึ่งเคยฟาดเสาให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซี2ทีมดังแห่งของอังกฤษต้องพบกับข่าวร้ายในวัย54ปีหลังได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงจนถึงขั้นต้องเข้ารับการผ่าตัดโดยด่วน